0: verses you can look at as follow-up afterwards. I guess if it was Thai rain, it wouldn't be sprinkling, it would be coming down very hard, right? Maybe these are origin raindrops. A second one to look at is this concept of critical thinking. I'm doing work with ministries and curriculum development around the world in a number of places. And what I hear again and again is that people are working with textbooks that still have fairly traditional formats. Lots of reading, lots of writing, lots of memorize the vocabulary, and maybe not as many opportunities for critical thinking, for creativity, as might be beneficial. Because we know as our students leave our classes and go out into the workforce, they are going to need those thinking, those critical thinking skills to be competitive. Okay.
1: Yeah.
0: So criticalthinking.org is another site that has some amazing resources. And when I offer you these sites, all of them are free. All of them have been stable for a long time. They tend to have zero or very few ads. And the level of English, the accessibility to them, is quite good, I feel.
1: Okay, thank you. May I cut in here for the sum up and
0: message? Where's the voice coming from?
1: Yes, yeah. ค่ะอาจารย์เลสลี่นะคะก็เริ่มต้นนะคะในช่วงแรกด้วยการพูดถึงว่าความจำเป็นนะคะของ literacy ในความหมายของศตวรรษที่11นะคะคืออะไรบ้างนะคะอาจารย์ก็บอกว่านักเรียนที่เราสอนกันอยู่ในห้องเรียนเนี่ยในที่สุดแล้วเขาก็จะต้องออกไปอยู่ใน workforce นะคะออกไปทำงานแล้วก็เป็นประชากรส่วนหนึ่งของประชากรโลกนะคะซึ่งเราก็จะต้องไปเจอสถานการณ์จริงนะคะซึ่งเขาก็ต้องเรียนรู้นะคะที่จะปรับตัวให้ได้นะคะเพราะว่าแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยการงานอาชีพเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะโดยเฉพาะที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจารย์ก็บอกว่า lifelong learners นะคะผู้ที่มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะคะจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็มีทักษะนอกจาก read write จากการซึ่งเป็นทักษะดั้งเดิมที่เราสอนนักเรียนกันมาเนี่ยนะคะให้อ่านออกเขียนได้พูดได้เนี่ยก็มีThink นะคะมีอีกทักษะหนึ่งนะคะทักษะการคิดนะคะโดยเฉพาะ critical thinking การคิดวิเคราะห์เนี่ยนะคะซึ่งอาจารย์เลสลี่ก็บอกว่าเท่าที่ประจักษ์ประสบการณ์ก็คือว่าในแบบเรียนที่เราใช้สอนกันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นแค่ทักษะธรรมดา read write นะคะอาจจะพูดบ้างแต่ว่าทักษะที่จะเน้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยคิดวิเคราะห์เนี่ยน้อยมากนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากๆซึ่งเราต้องเสริมเข้าไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะที่ว่าอยากจะให้สอนให้เด็กได้รู้จักคิดนะคะเพราะการรู้จักคิดเนี่ยก็คือได้ reflect อาจารย์เลสลี่บอกว่าได้ reflect ก็คือได้สะท้อนนะคะถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะได้คิดทบทวนนะคะได้ make changes นะคะทำให้เกิดความแตกต่างเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วก็ได้ self teach นะคะคือสอนตัวเองหมายความว่าคือหาความรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องรอให้คุณครูบอกเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นคุณครูเราอย่าคิดว่าบทบาทเราคือการที่ต้องให้ความรู้เขาทุกอย่างไม่ใช่คุณครูในยุคศตวรรษที่21เนี่ยจะต้องเป็นคุณครูซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียนไม่ใช่ให้ความรู้เขาทั้งหมดให้เขารู้จักมีทักษะในการแสวงหาความรู้เองนะคะค่ะI'm telling the participants that at the moment the Ministry of Education is also trying to urge the teachers to add in more the critical thinking skills to the students as well. Thank you.
0: Wonderful. As always, we're on the same team. A point of business, I apologize, I should have checked in with you. Is pausing once per slide about right, or is that going to work okay? Okay. Thank you. Okay, great. Thank you. So, along with the need for additional critical and creative thinking, both in our roles as teachers of our students and as teachers where we're learning and improving our own professional development, we think about the way that roles are changing in education, not only in Thailand, but all around the world, in countries everywhere. So teachers who have traditionally been what we say is the ajahn, is the sage on the stage, you know, responsible for everything, with so

0: ing. It's a good thing we have English teachers here. Words that end in ing that describe how you feel about English. How do you feel about English? How do you describe English? So if I'm doing verbs with gerunds, I do running, jumping, hopping, okay? So these should all be gerunds, section two, the green section. Okay, the blue section, you get to write small phrases that describe English. And by small, I mean just three or four words. It doesn't have to be a whole sentence. Three or four words that describe English. Group four, you are writing synonyms about English. So these will be nouns. So you write something that means English to you, something that's a synonym, means the same thing for English, a noun. Okay, questions? Okay, adjectives, gerunds, phrasals, synonyms. Okay. How about on the Hawaiian side? Do we have questions there?
1: Yes, I have a question.
0: Hi.
1: Yes, how many gerunds do we have to write? How many gerunds do we have to write?
0: Oh, how many? Each person should write one.
1: Yes.
0: So each person in group one should write an adjective. Each person in group two should write a gerund. So you'll have many pieces of paper for each group. Okay. Do you want to say it in Thai?
2: ค่ะ อาจารย์แบ่งเป็น 4 กลุ่มนะคะ กลุ่มที่ 1 นะคะ อาจารย์ทุกท่านในกลุ่มที่ 1 นะคะ เขียน adjective ที่บรรยายให้ถึงภาษาอังกฤษเนี่ย คนละ 1 adjective อาจารย์กลุ่มที่ 2 นะคะ แต่ละท่านในกลุ่มที่ 2 เขียน gerund นะคะ ซึ่งบรรยายถึงความรู้สึกของอาจารย์ที่มีต่อภาษาอังกฤษคนละหนึ่งคำหนึ่งจุดนะคะและอาจารย์กลุ่มที่สามเขียนเฟสก็เป็นวลีใช่ไหมคะคนละหนึ่งวลีที่จะบรรยายภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อาจารย์กลุ่มที่สี่ก็เขียนซีนามินซึ่งมีความหมายซึ่งอาจารย์คิดว่ามีความหมายถึงภาษาอังกฤษนะคะคนละหนึ่งซีนามิน
0: so at least get half of the room represented that wayYeah. Okay.
2: Okay, Naka.
0: How are we doing? All right. Oh, we've got some long words here, too. If you're finished with your pen, pass it to another table if they need to use it.
2: Just send marker ไปให้กลุ่มอื่นนะคะ
0: Okay.
2: จะได้เขียนค่ะเพราะว่าปากกามีน้อยค่ะ
0: You've got a pen? Okay.We'll take a couple minutes to do this. All right, nice. Lots of good adjectives. Okay, good. Good.Okay. If you're having trouble thinking of something, turn to your neighbors and ask them for help. Would you like some help from the people in front of you? Yeah, can you turn around and work with them a little bit? A phrase is a little bit longer to write. Yeah. Yeah.So an example of a synonym would be, for example, a rock and a stone, right? So English and what? And so it doesn't have to be...It can be kind of artistic. It can be kind of creative. So it can be anything that's a noun that, for you, it's the same as English. It's the same kind of feeling or the same kind of image for you as English. So let's do it this way. For me, English is like a, what? Like a duck. Like a

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษาลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วนะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่ก็ต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนะคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

0: It's a caterpillar.
1: That's right, that's a caterpillar. In he goes. You trying to catch him, though? Look, he's climbing up the pot. Can you see? Can you see, Toby? He's climbing up the side of the pot.
0: Look.
1: A beetle. Real beetle. There's loads. Look, can you see him under there? Look, Toby. See him all moving about on the edge.
0: Oh, no, egg!
1: Oh, look, Mel. He's in the jug, it's okay.
2: Children don't learn when they're constantly criticised. They learn from feeling valued and that they're listened to.
3: Now, Samma, would you like to read Owl Babies? Yeah, okay. Let's read Owl Babies. Who knows what this is called?
0: Owl Baby.
3: It's called Owl Babies. It's Owl Babies. And who would like to hold Mummy?
0: I'll hold Bill.
3: You want to hold Bill? Would you like to hold Mummy, Sid?
0: Yes.
3: Do you want to sit down then? You hold Mummy and you hold Bill.
2: Books are very important to children. Books support children's learning and their love of books support that they're going to actually want to read them. So we have some story props which actually enhances the interaction of bringing books alive.
3: What's all the fuss? The owl mother asked. You knew I'd come back. The baby owls babies. All owls think I knew it, said Sarah. And I knew it, said Percy. What does Bill say, Leela?
0: Mummy.
3: Oh, that was a nice story.
0: Bye, Mummy.
3: Should we say goodbye to Mummy? Yeah. Is that what you want to do? Okay. Come on in. Does Sid want to say bye-bye, Mummy? Come on in. Bye-bye, Mummy. Bye-bye, Mummy.
0: Bye-bye, Mummy.
3: We'll see you again tomorrow.
2: When a child feels secure and when a child is happy and listened to, they are going to be confident learners, because that is what happens. They are confident. They are confident to say what they want to do, where they want to go, and they access their own learning.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวา เพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
6: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรา จับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลานั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เราทำไปแล้วก่อนทานอาหารก็คือว่าดิฉันทำตัวรูบริกสิ่งที่ให้ไปอะค่ะที่ให้อาจารย์ดาวน์โหลดนั่นก็คือรูบริกตัวหนึ่งในการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ในกรณีที่เราเนี่ยค่ะไปเลือกแผนการจัดการเรียนรู้ที่เราไม่ได้เขียนเองหรือเราเคยเขียนเองในอดีตก็ดีคือแผนที่เราเคยทำเอาไว้อะค่ะแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันยังมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรยังไงเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ตัวรูบริกเมื่อเช้านะคะในการประเมินอย่าลืมว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยกันมา3สัปดาห์ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะมันคือหัวใจสำคัญไม่ว่าอาจารย์จะสอนวิชาอะไรนั่นก็คือว่าอาจารย์ต้องคำนึงถึงผู้เรียนว่าผู้เรียนไม่ใช่แก้วน้ำว่างๆอ่ะแต่เขามีความคิดของเขาเองไม่ว่าจะถูกหรือผิดเขามีอะไรอยู่ในนี้ที่เราจะต้องตรวจสอบก่อนแม้ว่าเราจะจำได้ในห้องเรียนเราอาจจะทำแต่ถ้ามันไม่ปรากฏเป็นร่องรอยในแผนการจัดการเรียนรู้น่ะบางครั้งเราก็อาจจะลืมก็ได้แผนนะคะอาจารย์ฟังดูมันเป็นทฤษฎีเนาะแผนการจัดการเรียนรู้แต่ความจริงอ่ะถ้าเราไม่ยึดติดกับฟอร์แมตเลยนะก่อนที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะเราควรจะวางแผนใช่ไหมเหมือนเย็นนี้อบรมเสร็จเราจะไปไหนต่อคือเราไม่เคยเอาชีวิตเราไปตามยถากรรมโดยเราไม่คิดก่อนใช่ป่ะชีวิตจริงมันเป็นแบบนั้นน่ะแต่แผนการสอนน่ะบังเอิญว่ามันมีฟอร์แมตไงแต่ถ้าเราลืมคำว่าฟอร์แมตซะเราการวางแผนก่อนที่จะไปสอนนะคะก็คือเราคิดก่อนว่าถ้าเรากำลังจะสอนตัวชี้วัดนี้เช่นสุภาษิตคำพังเพยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวชี้วัดหนึ่งตัวชี้วัดแน่นอนหนึ่งตัวชี้วัดไม่ได้สอนหนึ่งคาบแน่ถูกไหมคะมันจะต้องสอนหลายคาบหลายชั่วโมงอ่ะเราจะต้องคิดว่าจะต้องสอนคอนเซปต์หรือท็อปิกอะไรบ้างจึงจะได้ครบตามตัวชี้วัด1ตัวที่เขาระบุดิฉันจะจำได้แต่ตัวชี้วัดของวิทยาศาสตร์เนาะอาจารย์ลองยกตัวอย่างกลุ่มสาระอื่นสักตัวชี้วัดที่อาจารย์พอจำได้ได้ไหมคะเอาเช่นเพราะภาษาไทยเนี่ยจำง่ายสุดไงเขียนเรียงความป.5คือตัวชี้วัดภาษาไทยดิฉันอ่านดิฉันก็งงเหมือนกันว่าคุณครูจะสอนได้ยังไงเนาะครูภาษาไทยเก่งมากอ่ะเขียนเรียงความมีทุกปอเลยป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ก็มีเนาะเขียนเรียงความมันต่างกันยังไงอะคะเรียงความป.5 กับเรียงความป.6 กับเรียงความม.1 เงี้ยความต่างมันคืออะไรในเมื่อตัวชี้วัดอันนี้ถามเนาะเพราะถ้าเป็นการเขียนตัวชี้วัดวิทย์เนี่ยถ้าเป็นคอนเซปต์เดียวกันในคอนเซปต์คือเช่นเรียงความอย่างเงี้ยเช่นเราเรียนเรื่องพืชเนี่ยค่ะเราจะต้องบอกขอบเขตไงว่าป.1 เรียนอะไรเกี่ยวกับพืชป.2 เรียนอะไรเกี่ยวกับพืชป.3 4 5ถึงมัธยมแต่พอเราอ่านตัวชี้วัดภาษาไทยอ่ะอันนี้แบบคนนอกสาระเลยนะคือไม่ใช่ครูภาษาไทยอ่ะดิฉันสอนไม่ได้หรอกว่าป.5 ดิฉันจะต้องสอนอะไรเกี่ยวกับเรียงความแล้วป.6 จะต้องสอนอะไรเกี่ยวกับเรียงความแต่ว่าคุณครูภาษาไทยผู้มีความเชี่ยวชาญมากกว่าดิฉันน่ะท่านน่าจะตอบได้ว่าขอบเขตมันคืออะไรไงป.5 ป.6 ต้องรู้มากกว่าป.5 แค่ไหนหรือความคาดหวังของเราอะค่ะที่เราจะอยากเห็นเรียงความของเด็กป.6 เนี่ยดีกว่าเรียงความเด็กป.5 ยังไงเรียงความของเด็กม.1 เนี่ยจะต้องดีกว่าป.6 ยังไงซึ่งถ้าย้อนกลับมาถึงตัวเกณฑ์หรือตัวรูบริกอะรูบริกเรียงความของม.1 อะจะต้องไม่เท่ากับป.6 ถูกไหมป.5 และป.4 ถูกไหมคะดิฉันพูดถูกใช่ไหมดังนั้นการที่อาจารย์ทำรูบริก1ครั้งอะมันต้องเฉพาะเจาะจงสำหรับชั้นปีนั้นๆกับสิ่งที่อาจารย์คาดหวังหรือตามเฝ้าตามวัดน่ะของชั้นปีนั้นๆถ้าทำรูบริกเรื่องเรียงความแล้วบังเอิญเรียงความเนี่ยสอนหลายชั้นปีอาจารย์จะต้องถามตัวเองแล้วว่าอาจารย์กำลังคาดหวังอะไร
จากเด็กม.1ในการเขียนเรียงความแล้วเมื่อได้ความคาดหวังหรือเกณฑ์นั้นน่ะเราก็มาดีไซน์แผนการจัดการเรียนรู้แบบนี้เรียกแบ็คเวิร์ดดีไซน์แบ็คเวิร์ดดีไซน์คือเดินถอยหลังแบ็คเวิร์ดออกแบบถอยหลังมีเส้นชัยเราอยู่จุดเริ่มต้นยังไม่มีอะไรเลยใช่ไหมถ้าฟอร์เวิร์ดคือเดินจากจุดเริ่มต้นไปถึงเส้นชัยแต่บางทีอ่ะการสอนมันไม่เหมือนการเปิดตาเดินเนาะเราไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเดินไปถึงเส้นชัยไหมแบ็กเวิร์ดหมายความว่าเส้นชัยอยู่ตรงเนี้ยเราอยากให้เด็กม.1เขียนเรียงความโดยใช้ภาษาเขียนที่ไม่มีภาษาพูดอยู่เลยสมมตินะคะความคาดหวังเราคืออันนี้สมมตินะคะและมีการเขียนได้มีทั้งส่วนที่เป็นคำนำเนื้อเรื่องและสรุปได้ลื่นเขาเรียกอะไรเดียวได้สอดคล้องสอดรับกันประมาณเนี้ยถ้าเส้นชัยมันคืออันเนี้ย backward คือแล้วจะรู้ได้ไงว่าถึงขยับแบะจากเส้นชัยออกมาหน่อยรู้ได้ยังไงว่าถึงภาระงานหรือชิ้นงานอะไรที่จะทำให้เด็กไปถึงเส้นชัยอันนั้นพอได้ภาระงานเสร็จปุ๊บสมมตินะเด็กต้องเขียนเรียงความในเรียงความจะต้องเด็กสมมตินะเราคาดหวังว่าเขาจะต้องระบุได้ว่าส่วนใดเป็นคำนำส่วนใดเป็นเนื้อเรื่องส่วนใดเป็นส่วนสรุปพอเราได้ตัวภาระงานชิ้นงานเราได้ความคาดหวังหรือเกณฑ์ในการบอกว่าแบบนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันไปถึงตัวชี้วัดนั่นคือรูบริกถูกไหมคะได้รูบริกเสร็จปุ๊บถึงจะมาคิดว่าแล้วจะทำอย่างไรให้ได้ชิ้นงานนั้นคือแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมที่จะทำให้เด็กไปถึงการเขียนเรียงความถอยออกถอยย้อนกลับอีกไหมขั้นเห็นไหมจากภาระงานชิ้นงานที่คิดออกแล้วอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กถึงจะได้ชิ้นงานนี้นั่นก็คือกิจกรรมที่เด็กต้องทำพอได้กิจกรรมตัวชื่อกิจกรรมหรือรูปแบบของกิจกรรมที่เด็กต้องทำเราในฐานะผู้ออกแบบหรือวางแผนการสอนก็คือแล้วกิจกรรมนี้อยู่ๆเราจะสั่งเด็กยังไงดีเราต้องใช้วิธีอะไรกลวิธีอะไร

หรือรูปแบบยังไงทำให้เด็กรู้สึกว่ามันอะไรคะอยู่ๆไม่ใช่อยู่ๆสั่งงานแต่ต้องสร้างความอยากทำสร้างอารมณ์ร่วมสร้างอะไรอ่ะการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนี่คือเทคนิควิธีการดีไซน์แผนแบบแบ็คเวิร์ดนะคะอาจารย์มันจะทำให้ผู้ออกแบบแผนน่ะเมื่อเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแล้วแผนที่ได้มาเนี่ยยังไงก็ตอบโจทย์ยังไงก็ไปถึงตัวชี้วัดยังไงก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพราะอาจารย์เริ่มจากปลายทางแล้วค่อยๆไล่ย้อนกลับไปจนถึงจุดเริ่มต้นอันนี้เรียกว่าแผนแบบแบ็คเวิร์ดที่หลายปีมาแล้วอ่ะสพท.พยายามให้อาจารย์ทำวังไกลกังวลได้รับการปูพรมอบรมกับเขาด้วยไหมแบ็คเวิร์ดซึ่งมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ใช่ป่ะคือแผนที่เราเคยทำมันเป็นฟอร์เวิร์ดไงฟอร์เวิร์ดก็คือเราเริ่มจากเราอยากสอนอะไรใช่ป่ะคะฟอร์เวิร์ดของอาจารย์อ่ะอาจารย์จะสอนตัวชีวิตเนี้ยอาจารย์จะสอนอะไรสอนยังไงเอากิจกรรมอะไรมาดีพอมีกิจกรรมอันนี้อาจารย์จะวัดยังไงประเมินยังไงพอไปถึงวัดและประเมินตรงนั้นแล้วอ่ะปรากฏว่าเช็คย้อนกลับปุ๊บเอ้างานที่ให้เด็กทำมันยังไม่ถึงตัวชี้วัดเลยแฮะหรือมันเกินตัวชี้วัดแฮะคือมันมีจุดอ่อนของมันนะคะในการทำฟอร์เวิร์ดในการเขียนแผนแบบดั้งเดิมแผนแบบย้อนกลับหรือแบ็คเวิร์ดจึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนาะคือเขานิยมไปหมดแล้วจริงๆดิฉันว่ามันคือชีวิตจริงอะสมมติอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อายุเฉลี่ยกันเท่าไหร่เนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเกษียณเมื่อไหร่เนี่ยเกษียณที่นี่60ใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเส้นชัยของเราบอกว่าเกษียณแล้วฉันจะมีเงินเก็บให้ได้3ล้านนี่คือเส้นชัยนะน้อยไปสมมุติค่ะอาจารย์ตอนนี้แม้อาจารย์จะมี10ล้านแล้วแต่สมมุตินะอะไรอย่างงี้สมมุติหลังจากเกษียณออกจากอาชีพครูแล้วเนี่ยฉันจะต้องมีเงินเก็บสดๆไม่มีหนี้นะไม่หักลบกับหนี้นะฉันจะมีเงินไหลสะสมเนี่ย3ล้านบาทอันนี้เส้นชัยใช่ป่ะเสร็จแล้วอาจารย์ต้องทำยังไงต่ออยากมีเงิน3ล้านบาทอยู่ๆเก็บเลยไหมอาจารย์ต้องทำไงต่อเราต้องคิดก่อนว่าตอนนี้เราเหลือกี่ปีจะเกษียณใช่ป่ะแล้วจะเก็บอย่างเดียวถ้าเก็บอย่างเดียวสมมุติเหลืออีก5ปีเกษียณตอนนี้มีโอ้ยเลยสมมุติอีก10ปีเกษียณถ้าเก็บทุกเดือนคำนวณก่อนแล้วถูกไหมเก็บเราต้องคิดก่อนใช่ป่ะเก็บทุกเดือนพอไหม3ล้านได้ไหม3ล้านไม่ได้ถ้าออมอย่างเดียวไม่พอต้องหาอย่างอื่นใช่ไหมก็คือเราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องมีรายได้จากตรงไหนบ้างหรือมีเงินเก็บจากตรงไหนบ้างถูกป่ะคะอันนี้คือชิ้นงานหรือภาระงานเทียบเท่าอ่ะก็คือเราจะต้องมีแหล่งเงินเก็บอ่ะมาจากอะไรบ้างเช่นรายได้ประจำรายได้เสริมและอะไรไม่รู้แหละทีนี้ไอ้รายได้เสริมเนี่ยคือที่ไม่ใช่รายได้ประจำมันก็ต้องมาคิดว่าเราทำอะไรได้บ้างความสามารถเราตอนนี้บวกเวลาที่มีอ่ะจะทำยังไงให้เรามีรายได้เสริมใช่ไหมก็มาหาวิธีไงรายได้เสริมจะมาจากอะไรชีวิตจริงของเราก็คือเราเซตเส้นชัยก่อนแล้วเราก็เซตว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้ถึงเส้นชัยนั้นก่อนที่จะมาคิดถึงวิธีการใช่ป่ะคืออาจารย์ไม่ได้อยู่เดินหน้าแบบฉันจะมีสารให้ได้ก็ไม่ได้วางแผนอะไรเลยเก็บมันทุกเดือนพอครบ10ปีปุ๊บปรากฏว่าเก็บได้ 300,000 เองเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่มั้ยเราก็ต้องคิดก่อนไงว่าในกรอบเวลาที่มีอ่ะมันจะต้องเก็บเท่าไหร่ออมเท่าไหร่เอาไปลงทุนอย่างอื่นด้วยไหมถึงจะได้มี3ล้านแล้วก็ค่อยดำเนินการตามสิ่งที่ตัวเองคิดแต่ละอย่างการวางแผนการสอนก็เหมือนกันอาจารย์อยากให้เด็กไปถึงตรงไหนตั้งเส้นชัยปลายทางของเด็กไว้แล้วเด็กต้องแสดงพฤติกรรมอะไรจึงแสดงให้เห็นว่าเขาถึงเส้นชัยของเราไอ้พฤติกรรมหรือสิ่งที่เขาแสดงหรือทำ

เนี่ยมันจะได้มาด้วยวิธีอะไรได้บ้างล่ะจึงมาเป็นกระบวนการในการออกแบบการเรียนรู้หรือเลือกกิจกรรมเพื่อให้ได้พฤติกรรมหรือชิ้นงานของเขานี่คือการออกแบบแผนการสอนนะคะดังนั้นจริงๆในการวางแผนการสอนน่ะเมื่อมีตัวชี้วัดหรือจุดประสงค์สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกเลยคือรูบริกหรือเกณฑ์การประเมินว่ามันจะถึงจุดประสงค์เนี่ยเด็กต้องแสดงพฤติกรรมอะไรเมื่ออาจารย์ได้เกณฑ์ได้รูบริกได้ชิ้นงานอาจารย์จึงจะมาเลือกกิจกรรมหรือเลือกวิธีการสอนแล้วพอเลือกเสร็จวางซีเควนซ์ลำดับให้เหมาะสมให้มันสมูทและสนุกเนี่ยคือวิธีการออกแบบแผนนะคะสิ่งที่ฉันจะโพสต์ให้อาจารย์อีกทุกคนเอาแผนตัวเองมาไหมคะเอามาไหมคะเอามาเนาะถ้าอย่างนั้นน่ะให้เวลา15นาทีอันเนี้ยดิฉันไม่ต้องการดูแผนอาจารย์ไม่ต้องโพสต์ขึ้น Facebook แต่ดิฉันอยากให้อาจารย์ทำงานเดี่ยวละต่างคนต่างมีแผนใช้เครื่องมือเมื่อเช้าเนี้ยก่อนพักเบรกอะค่ะก่อนเบรกกลางวันอะประเมินแผนเองสิรูบริกที่ดิฉันให้เมื่อเช้าอะค่ะที่ให้ทำงานกลุ่มอะงานเดี่ยวนะเนี้ยแผนตัวเองอะแอบใครจะไปแอบทำนอกห้องก็ได้ประเมินตัวเองสิแผนที่เราสร้างขึ้นมาเองในอดีตอะค่ะมันเป็นไปตามเกณฑ์แค่ไหนดีมากดีมากนี่ใบแอดแล้วป้าอีนไม่เชื่อแน่นอนมันต้องมีบางข้อไม่มีมั้งแหละ อาจารย์ติ๊กไม่ติ๊กไม่เป็นไรอันเนี้ยให้ลองประเมินตัวเองคร่าวๆไงอาจารย์มีตัวเครื่องมืออยู่แล้วโหลดเก็บใส่เครื่องไว้เลยก็ได้แต่ตัวเองลองติ๊กหรือลองประเมินในแผนตัวเองเลือกมา1แผนน่ะนะคะลองดูซิว่าจากเครื่องมือที่ให้ไปอ่ะแผนของเราอ่ะยังขาดองค์ประกอบหรือเกณฑ์ข้อไหนไหมหรือถ้ามีหากมีครบทุกข้อมันอยู่ในระดับคุณภาพอย่างไรดีมากดีพอใช้ปรับปรุงอาจารย์ว่ารูบริกที่ให้ไปเมื่อเช้าใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระไหมคะใช้ได้ไหมพละศึกษาใช้ได้ไหมคะคือถ้าไม่ได้ไม่ต้องกลัววิทยากรเสียใจนะคือถ้าไม่ได้อะรูบริกเราปรับให้เข้ากับกลุ่มสาระเราได้นะคะแต่เนี้ยมันเป็นรูบริกภาพรวมไงว่าการเรียนการสอนที่ดีแผนควรประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่มีลักษณะอย่างไรแต่มันไม่มีรูบริกที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกอ่ะถ้ามันไม่เข้ากับวิชาของเราเราอยากจะเพิ่มหรืออยากจะลดหรืออยากจะปรับย่อมได้เสมอนะคะแต่นี้มันอย่างน้อยสุดนะลดก็อย่าลดไปอย่าไปลดหัวใจของมันนะก็คือเห็นผู้เรียนเป็นสำคัญไหม active learning ไหมมีการประเมินความรู้เดิม formative summative ไหมอันนี้หัวใจนะคะถ้าจะลดไปลดอย่างที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญในกลุ่มสาระเราอะถ้าจะเอาแผนมานอกจากใช้รูบริกดิฉันประเมินแผนตัวเองแล้วอะลองชำเลืองรูบริกตัวเองในแผนด้วยซิรูบริกของตัวเองที่อยู่ในช่วงของวัดและประเมินผลการเรียนรู้อะค่ะที่อาจารย์เคยสร้างไว้น่ะมันยังมีที่ต้องปรับปรุงไหมหรือเราสร้างรูบริกเดิมมาดีแล้วเรียนเชื่อว่าอาจารย์ทบทวนเราเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกรีวิวอะเนาะอาจารย์ทบทวนย้อนทวนดูแผนตัวเองด้วยเครื่องมือรูบริกประเมินที่ให้ไปอะเรียนเชื่อว่าอาจารย์ยังเห็นจุดที่เติมเต็มทำให้แผนตัวเองสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหรือดียิ่งขึ้นได้อยู่นะคะเราประเมินด้วยตัวเองแล้วเราก็บอกตัวเองได้เลยนะว่าเราทำให้มันดีกว่าเดิมได้ยังไงบ้างในจุดไหนบ้างเวลาอาจารย์ดูประเมินแผนตัวเองว่าต้องเติมเต็มเราใช้สื่อหลากหลายไหมเราช่วยเด็กทุกคนในห้องหรือเปล่า

0: ด็กบางคนเรียนได้ดีโดยการฟังเด็กบางคนเรียนได้ดีโดยการดูวิดีโออ่ะทั้งต้องเห็นภาพด้วยฟังด้วยเด็กบางคนดูได้ดีถ้าหากว่าได้จับต้องเห็นของจริงอะไรเงี้ยอาจารย์ใช้สื่อที่ช่วยเด็กทุกคนที่มีลีลาการเรียนรู้ไม่เหมือนกันเลยอ่ะไหมหรืออาจารย์เลือกใช้สื่ออย่างเดียวแล้วหวังให้เด็กที่ต่างกัน 20-30 ชีวิตอ่ะเขาเรียนด้วยสื่อนี้ได้อันเนี้ยคืออย่างนึงที่เราต้องประเมินตัวเองนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เรียนดูของกลุ่มบางกลุ่มเนี้ยพอย้อนกลับไปดูในรูบริกดิฉันโพสเกณฑ์รูบริกสำหรับประเมินรูบริกแล้วใช่ไหมถูกไหมในเมื่อสัปดาห์ก่อนอาจารย์ลองดูสิว่าถ้าอาจารย์ต้องประเมินรูบริกเดิมของอาจารย์น่ะอาจารย์เขียนรูบริกมาเองอ่ะแต่เขียนมาหลายปีแล้วอ่ะถ้าบางอย่างเรายังอึ้งต้องนั่งนึกก่อนมันคืออะไรเนอะแปลว่าคำอธิบายบรรยายเชิงคุณภาพนั้นน่ะไม่โอเคแล้วล่ะเพราะขนาดเราเขียนเองเรายังตอบไม่ได้เลยอ่ะเรายังวัดไม่ได้เลยอ่ะนะคะ
1: ฟอร์มาทีฟจะไม่เป็นคะแนน
0: อาจารย์คะอันนี้คร่าวๆเนาะในกรณีที่เราอ่ะไปเอาแผนคนอื่นมาแล้วเราอยากจะประเมินเพื่อก่อนใช้อ่ะค่ะเราต้องปรับแผนเหมือนเดี๋ยวพออาจารย์จะต้องใช้ออกอากาศเนี่ยอาจารย์ได้รับแผนมาเรียนเชื่อว่าอาจารย์ต้องนั่งอ่านแผนที่อาจารย์ได้รับมาทำความเข้าใจว่าแผนที่เขาเขียนเนี่ยเขาจะให้เราดำเนินการสอนอะไรยังไงเราต้องเตรียมอะไรบ้างถูกไหมคะแล้วไปเขียนสคริปต์แต่เครื่องมือที่ให้มาตอนนี้ที่อาจารย์ใช้อยู่น่าจะเป็นประโยชน์ในการให้อาจารย์ประเมินแผนที่ตัวเองได้รับว่าถ้าเราจะทำให้แผนการจัดการเรียนรู้นี้สอดคล้องกับธรรมชาติผู้เรียนแบบปลาน้อยไม่เป็นแบบครูกบกับปลาน้อยรวมถึงแผนการจัดการเรียนรู้นี้ใส่ใจหรือให้ความสนใจกับการประเมินความผู้เรียนประเมินระหว่างเรียนประเมินสรุปรวมแผนการจัดการเรียนรู้นี้มีการตัดสินหรือตั้งเกณฑ์ในการอะไรคะวัดและประเมินผลเนี่ยที่วัดได้จริงไม่ได้กว้างหรือแคบเกินไปเราอะเพราะเราต้องใช้ของเขาถูกไหมมันใช้ได้จริงหรือไม่ได้จริงเนี่ยอาจารย์มีเกณฑ์ในการประเมินรวมถึงรูบริกfor the rubric rubric ของรูบริกที่สัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์โพสต์ให้อาจารย์เซฟไว้ได้เลยนะคะนั่นน่ะอาจารย์มีเครื่องมือในการประเมินแผนคร่าวๆอาจารย์ก็จะทราบว่าแผนที่ตัวเองได้รับมาหรือแผนเก่าที่เราเคยพัฒนามาเนี่ยตรงไหนดีอยู่แล้วก็คงไว้ตรงไหนควรปรับปรุงได้คะแนนน้อยจากการประเมินของเราเองอะค่ะเราก็จะได้ไปปรับให้มันตรงจุดไงคะนะคะแต่ในกรณีที่เราต้องสร้างเองเราไม่ได้เอาแผนใครมาเลยนะเรากำลังจะสร้างเองมันก็จะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งอีกสองตัวที่ฉันจะให้อาจารย์ส่วนอีกตัวเป็นเช็คลิสต์นะคะเดี๋ยวโพสต์ให้หมดก่อนแล้วค่อยพูดถึงเครื่องมือแต่ละตัวที่ดิฉันส่งให้อาจารย์ไกด์ไลน์ไปยังคะอาจารย์ดูใน Facebook มันไปยังขึ้นยังคะไกด์ไลน์ออกไปแล้วนะอีกตัวเป็นเช็คลิสต์ก็คือว่าใช้เช็คตอนที่อาจารย์ดีไซน์แผนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนแผนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาเช็คดูอีกทีว่าครบไม่ครบมีไม่มีนะคะดาวน์โหลดเก็บไว้เลยนะคะอาจารย์ดาวน์โหลดหรือยังคะเรามาดูที่ไกด์ไลน์ก่อนไกด์ไลน์สำหรับการวางแผนการจัดการเรียนรู้นะคะลักษณะจะเป็นข้อความแล้วก็มีกล่องสี่เหลี่ยมไว้ข้างหลังเอาไว้ติ๊กว่าฉันจะทำนะคะก็คือว่าเมื่อเริ่มคาบเรียนสิ่งที่เราต้องเตือนตัวเองว่าจะมีนะเมื่อเริ่มคาบเรียนฉันวางแผนที่จะ1

ทบทวนความรู้ของผู้เรียนที่เคยเรียนมาก่อนหน้าคาบเนี้ยก่อนหน้านี้นะคะสิ่งที่อยู่ในไกด์ไลน์คือสิ่งที่ควรทำหมดเลยนะคะ2เมื่อต้นของคาบเรียนตอนต้นเข้ามาปุ๊บฉันวางแผนหรือฉันคิดที่จะบอกจุดประสงค์ของเรื่องที่กำลังจะเรียนอะให้นักเรียนทราบคือมันจะดีกว่าไหมอะถ้าเรานั่งเรียนแล้วเรารู้ว่าเรากำลังจะเรียนอะไรอะเรากำลังจะเรียนเรื่องอะไรแล้วเมื่อเรียนจบแล้วอะครูคาดหวังว่าเราอยากจะเราต้องทำอะไรได้น่าจะดีนะดังนั้นอะถ้าฉันเขียนแผนการสอนหรือวางแผนการสอนเมื่อไหร่ช่วงต้นของแผนเลยเนี่ยฉันจะทบทวนสิ่งที่เด็กเคยเรียนมาฉันจะบอกเด็กว่าสิ่งที่เขากำลังจะเรียนต่อไปเนี้ยเขากำลังจะต้องเรียนเรื่องอะไรเขาต้องทำอะไรได้3ฉันจะตรวจสอบเด็กก่อนเลยว่าฉันจะมีในแผนฉันน่ะฉันจะประเมินความรู้เดิมเด็กก่อนเลยว่าสิ่งที่เขากำลังจะได้เรียนต่อไปเนี้ยเขารู้อะไรมาแล้วบ้างตรวจสอบนะคะ4ตอนต้นของแผนเลยฉันจะหาวิธีสร้างความสนใจฉันจะพยายามอยากรู้ไม่ใช่แบบว่าส่วนใหญ่คือวันนี้ครูจะสอนเรื่องนี้แล้วครูก็สอนเลยแต่ฉันจะพยายามหาวิธีการหรือหารูปแบบหาสถานการณ์ที่ทำให้เด็กกระตือรือร้นนะคะอยากรู้จริงๆอย่างเมื่อวานอาจารย์รัชยาน่ะมาบรรยายก็ได้เนาะว่า active learning คืออะไร collaborative การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจคืออะไรการเรียนรู้จากกรณีศึกษาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยบรรยายก็ได้แต่อาจารย์ไม่บรรยายเห็นไหมอาจารย์พยายามสร้างกิจกรรมเพื่อให้เรารู้สึกว่าสนุกอยากรู้อยากทำไม่ง่วงไม่ว่าจะเอาละครที่กำลังอินเทรนด์ก็ดีหรือเอาสิ่งที่คิดว่าทุกคนทำได้นะแฟชั่นดีไซน์ตามล่าหา iPad อะไรอย่างเงี้ยคือพยายามทำให้เกิดบรรยากาศของการอยากรู้อยากหาคำตอบอันนี้คือขั้นนำของแผนนะคะเมื่อเข้าสู่ขั้นสอนของแผนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแผนการสอนแล้วล่ะก็คือกำลังจะทำให้เด็กนั้นน่ะได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของแผนนะคะฉันวางแผนที่จะใช้กลวิธีเทคนิคต่างๆที่เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้แบบแอคทีฟมีส่วนร่วมให้มากที่สุดฉันจะไม่บรรยายอย่างเดียวฉันจะไม่คุยไม่ใช้โอกาสส่วนใหญ่ในการพูดอย่างเดียวข้อแรกอาจารย์โหลดได้ไหมอาจารย์ต้องดูจากจอใช่ไหมคะคือพอดีจอมันไม่อำนวยกับการมองเห็นได้เลยไงดิฉันอยู่ใกล้ๆยังดาวน์โหลดไม่ได้ถูกไหมคะจะใช้กลวิธีที่เหมาะสมนะคะคือใช้เทคนิคการสอนใช้กลวิธีที่เหมาะสมที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างแอคทีฟกระตือรือร้นนักเรียนทุกคนเนี่ยนะคะได้มีส่วนร่วมฉันขณะที่ฉันวางแผนการสอนเนี่ยฉันจะใช้พยายามใช้สื่อการสอนให้หลากหลายไม่ใช้สื่อเดียวแล้วหวังให้นักเรียน 30-40 คนเข้าใจขณะที่ฉันพูดฉันอาจจะต้องเขียนบรรยายเขียนวาดรูปไปด้วยในขณะที่ฉันพูดฉันอาจจะต้องใช้ภาพนิ่งประกอบคือพยายามใช้สื่อหลากหลายไม่ใช้สื่อใดสื่อหนึ่งเพียงอย่างเดียวเพราะเด็กแต่ละคนแม้แต่พวกเราในวัยนี้ค่ะบางคนจะเรียนได้ดีเข้าใจสุดๆเลยจากการฟังเท่านั้นน่ะแค่ฟังก็เข้าใจละบางคนน่ะฟังแล้วต้องเห็นภาพด้วยจึงจะเข้าใจแต่บางคนน่ะฟังแล้วเห็นภาพแล้วก็ยังไม่ค่อยเก็ทเอาของจริงมาให้ดูหรือเปิดวิดีโอให้ดูหรือสาธิตให้ดูเลยได้ไหมเนี่ยถึงจะเข้าใจเรามีเด็กแบบนี้ผสมอยู่ในห้องเสมอเลยมันไม่มีห้องเรียนไหนเลยที่มีเด็กเขาเรียกว่า learning style ค่ะเราจะมีเด็กที่มีลีลาหรือจริตการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอะผสมอยู่ในห้องเรียนเสมอ

การใช้สื่อการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวโชคดีไปถ้าบังเอิญถูกจริตการเรียนรู้ของนักเรียนส่วนใหญ่ในห้องก็ถือว่าโชคดีไปแต่บังเอิญถ้าสื่อที่เราเลือกอ่ะกลับตอบโจทย์นักเรียนแค่กลุ่มเล็กๆแต่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอันนั้นถือว่าโชคร้ายที่สุดเลยเพราะว่าเราสอนแล้วมีแค่เด็กส่วนเดียวที่

นักเรียนบางกลุ่มก็เรียนรู้ได้ดีนักเรียนบางกลุ่มเขาก็เรียนรู้ได้ดีอีกอย่างนึงหน้าที่ของครูคือต้องสอนให้ใช้สื่อที่หลายๆแบบอาจารย์สังเกตไหมว่าวิทยากรเนี่ยบางทีเขาก็พูดอธิบายด้วยในขณะที่พูดอธิบายเขาจะมีภาพประกอบเขาอาจจะประกอบด้วย PowerPoint เขาอาจจะเปิดวิดีโอเขาอาจจะวาดรูปบรรยายประกอบเพื่อให้เห็นภาพหรือให้ผู้เรียนนะคะเกิดการเรียนรู้โดยใช้โสตประสาทให้มากที่สุดช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้นไม่ใช้โสตใดโสตหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะในขณะที่ฉันออกแบบแผนการสอนเนี่ยขอย่อหน่อยนะคะมองไม่เห็นฉันจะตรวจสอบแผนของฉันให้มั่นใจอันนี้คือเราเช็คตัวเองนะฉันจะตรวจสอบแผนของฉันให้มั่นใจว่าการดำเนินการสอนน่ะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อสุดท้ายอ่ะมันสอดคล้องรับลูกกันราบรื่นแล้วเข้าใจง่ายพาไปสู่การเรียนรู้ที่ราบรื่นเคยสังเกตไหมบางทีแผนด้วยอ่ะข้อ1ไปข้อ2ไปข้อ3นี่มันไม่เป็นเส้นเดียวกันอ่ะมันกระโดดอ่ะมันไม่ลื่นนะคะก่อนที่ในขณะที่เราออกแบบแผนการสอนเขียนข้อ1ถึงกี่ข้อของอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์ต้องมาอ่านแล้วดูว่าจากข้อ1มันส่งไปข้อ2มั้ยข้อ2มันส่งไปข้อ3มั้ยเพราะแต่ละข้อของอาจารย์มันคือแต่ละช่วงของการสอนใช่ไหมคือมันสอดรับกันไหมอะตลอดทั้งแผนอะนะคะไม่ติดขัดไม่กระโดดไปกระโดดมาไม่วกวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ฉันจะตรวจสอบแผนของฉันให้มั่นใจว่าภาระงานหรือกิจกรรมที่ฉันเลือกมาใช้ในแผนเนี้ยมันส่งเสริมการเรียนรู้จริงๆตามจุดประสงค์และเหมาะกับวัยของผู้เรียนด้วยนอกจากเหมาะกับวัยของผู้เรียนแล้วอ่ะผู้เรียนทำได้เข้าใจแล้วเห็นประโยชน์จากสิ่งที่เรียนคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางแผนการสอนน่ะกิจกรรมมีเยอะมากมายเลยค่ะในการสอนเรื่องหนึ่งๆผู้ดีไซน์แผนการสอนต้องมานั่งประเมินแผนตัวเองนะว่าถ้าเราให้นักเรียนทำแบบเนี้ยดีไหมกิจกรรมเนี้ยทำแล้วจะเกิดนักเรียนจะเกิดความรู้อะไรมันเป็นไปตามจุดประสงค์ไหมแล้วมันยากไปกับเด็กเราไหมหรือง่ายไปยากไปก็ไม่ดีง่ายไปก็ไม่ดีที่สำคัญคือทำเสร็จแล้วอ่ะเขาเอาไปใช้ได้ไหมไม่ใช่แค่ทำให้สนุกหรือฆ่าเวลาให้จบคาบไงแต่สุดท้ายแล้วผลจากการทำกิจกรรมอ่ะมันเกิดประโยชน์กับผู้เรียนไหมยกตัวอย่างเช่นการอบรมวันนี้หัวข้อนี้เลยอ่ะการเขียนแผนการสอนเนี่ยอบได้ตั้งหลายแบบนะจริงๆอบรมแบบว่าให้อาจารย์เอาแผนมาแล้วมานั่งปรับแผนของอาจารย์ก็ได้นะหรืออบรมตั้งแต่องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีอ่ะต้องมีอะไรบ้างเขียนอะไรยังไงคืออบได้มากมายหลายแบบเลยแต่ผู้สอนคือดิฉันเนี่ยต้องประเมินก่อนว่า 1. มีผู้เรียนทุกกลุ่มสาระเลย 2. บริบทที่กำลังจะเกิดขึ้นผู้เรียนส่วนใหญ่อ่ะอาจจะไม่ได้สร้างแผนเองซะทีเดียวแต่ต้องนำแผนที่เขาดีไซน์มาแล้วอ่ะมาปรับถูกไหมคะ 3. หรือ 4. แล้วไม่รู้ผู้เรียนต้องเขียนสคริปต์การสอนแล้วเขาจะต้องเลือกกิจกรรมหรือเลือกสื่อการสอนไม่ได้ตอบโจทย์แค่เด็กในห้องเรียนของเขาแต่เขาต้องสอนเด็กปลายทางด้วยดังนั้นน่ะในเมื่อผู้เรียนของดิฉันเป็นแบบนี้บริบทหรือความจำเป็นน่ะดิฉันจะดีไซน์การสอนยังไงเพื่อให้สุดท้ายเขาได้ฝึกทำกิจกรรมในขอบเขตเวลาอย่างเงี้ยนะฝึกทำกิจกรรมแล้วเอากลับไปใช้ในงานของเขาให้ได้ดังนั้นการสอนเรื่องแผนการจัดการเรียนรู้แผนการสอนดิฉันของวันนี้ย่อมแตกต่างจากแผนการสอนในเรื่องเดียวกันเมื่อดิฉันไปอบรมกับอีกกลุ่มหนึ่งแล้วมันจะแตกต่างไปไม่เหมือนกันเลยเพราะดิฉันก็ต้องไปศึกษาในกรณีสมมุติอนาคต
อีกจังหวัดนึงเชิญ

ในบรรยายเรื่องนี้ดิฉันก็ต้องไปศึกษาว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้างภาระงานเขาคืออะไรแล้วเราก็ต้องดีไซน์แผนการสอนของเราอะให้ตอบสนองต่อความจำเป็นที่ผู้เรียนต้องเรียนไงไม่ใช่ยกแผนการสอนที่เคยอบรมที่นี่แล้วสมมติสอนได้ดีเนาะคุณครูสนุกเฮฮาไม่ใช่ยกทั้งกระบี่แล้วไปสอนอีกกลุ่มนึงเพราะมันสำเร็จในห้องนี้ตอบโจทย์ห้องนี้ไม่ได้แปลว่าตอบโจทย์ห้องอื่นเพราะความจำเป็นและบริบทไม่เหมือนกันถูกไหมคะแผนการสอนของอาจารย์จะมีชีวิตเขาเรียกว่ามันเป็นไดนามิกอะมีเป็นพลวัตน่ะก็ต่อเมื่ออาจารย์ไม่ได้ให้มันเป็นแค่วรรณกรรมที่เขียนแล้วจบแต่แผนการสอนอาจารย์ต้องปรับตลอดเวลาที่อาจารย์เปลี่ยนผู้เรียนผู้เรียนเปลี่ยนแผนต้องเปลี่ยนผู้เรียนเปลี่ยนกิจกรรมต้องเปลี่ยนลำดับการซีเควนซ์เรื่องราวต้องเปลี่ยนเพราะผู้เรียนแต่ละคนแม้จะเป็นอาชีพเดียวกันวัยเดียวกันแต่ความต้องการไม่เหมือนกันเลยเราต้องปรับให้ตรงและสร้างความสนใจกับผู้เรียนให้ได้นี่คือหัวใจสำคัญของการเขียนแผนแม้ว่าดิฉันไม่เคยเขียนแผนการสอนอบรมถี่ๆเงี้ยค่ะมานั่งเขียนแผนเงี้ยไม่ทันนะแผนการสอนของดิฉันอ่ะก็คือ PowerPoint นั่นเองถ้าอาจารย์สังเกตนะ PowerPoint ดิฉันไม่มีตัวหนังสือนะไม่ค่อยมีอ่ะแต่จะเป็นรูปเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ทุกครั้งแม้ว่าจะสอนเรื่องนั้นๆมาเป็นครั้งที่10ที่100ที่กี่ร้อยก็ไม่รู้ล่ะแต่ดิฉันจะต้องนั่งทบทวน PowerPoint และแผนก่อนดิฉันก่อนว่าพรุ่งนี้ภายในชั่วโมงแรกดิฉันจะต้องทำอะไรต้อง engage ต้องสร้างความสนใจยังไงจะถามอะไรแม้ว่าการอบรมในรอบนั้นๆในหัวข้อนั้นๆน่ะจะอบมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะคะแต่ทำอย่างนี้เป็นประจำแล้ว PowerPoint ที่ฉันปรับทุกครั้งถ้าสังเกตว่าไฟล์ที่บันทึกอ่ะจะเขียนว่าแผนการสอนวังไกลกังวลแผนการสอนชลบุรีเขต1คือปรับทุกครั้งเลย PowerPoint ไม่เคยซ้ำเดิมแม้จะเป็นคอปิกเดียวกันนะแต่ซีเควนซ์บางอย่างหรือตัวอย่างในการยกมาหัวหินก็ต้องยกอะไรที่เป็นหัวหินน่ะคนหัวหินจะเข้าใจไงแต่เอาตัวอย่างของหัวหินไปยกที่ชลบุรีจะสนใจไหมคะไม่หรอกมันก็ต้องไปหาดูว่าตอนนั้นอะไรกำลังอินเทรนที่ชลบุรีสมมุติอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องยกตรงนั้นไงเชื่อมเข้ากับบริบทชีวิตเขาให้ได้เขาถึงจะเข้าใจนะเวลาเขียนแผนนะคะอาจารย์ก็ต้องเขียนในแผนจะใช้วิธีการ formative assessment ยังไงสังเกตแล้วถามคำถามแล้วป้อนสะท้อนกลับไหมหรืออาจารย์จะให้ทำ exit ticket หรืออาจารย์จะให้ทำอะไรคะ gallery walk คือมันจะมีเทคนิคในการทำformative นะคะขณะที่ออกแบบแผนการสอนฉันจะตรวจสอบอันนี้สำคัญนะคะแม้แต่นักวิชาการสสวทเวลาเขียนหนังสือเรียนดิฉันอันนี้เป็นเดอะมัสเลยนะฉันจะตรวจสอบฉันจะลองใช้วัสดุอุปกรณ์หรือฉันจะลองทำกิจกรรมนั้นก่อนที่จะให้เด็กนักเรียนทำอันเนี้ยเป็นข้อที่ดิฉันกาดอกจัน3ดอกเลยนะนักวิชาการสสวทที่เขียนหนังสือเรียนน่ะหรือแผนการสอนก็ต้องทำข้อนี้คิดกิจกรรมใหม่หนังสือเรียนที่เรา try out มา8ปีอ่ะแต่ปีนี้ปีหน้าที่จะขอคำนำเขาจะขอเปลี่ยนกิจกรรมเนี่ยตอนนี้บางส่วนคือต้องออกไปสอนเองนะคะต้องเอากิจกรรมนั้นไปสอนเด็กด้วยตัวเองก่อนจะได้รู้ไงว่ามันจะมีปัญหาไหมมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าไม่อย่างนั้นนะนึกภาพนั้นไม่ออกนะแล้วจะเกิดปัญหาว่าครูใช้ไม่ได้อันนี้ในมุมของสสวท.ที่เขียนหนังสือนะคะแต่ในมุมของอาจารย์อ่ะเขียนแผนการสอนน่ะครูจะดีไซน์กิจกรรมเลือกอะไรมาต้องลองก่อนนะอุปกรณ์นั้นใช้ยังไงวัสดุนั้นใช้ยังไงกิจกรรมที่จะให้เด็กทำอ่ะตัวเองทำได้ไหมถ้าตัวเองทำอ่ะใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าครูทำอ่ะสมมตินะครูทำกิจกรรมนี้จบใช้เวลา30นาทีอ่ะแปลว่าเด็กต้องมากกว่า30นาทีจะได้กำหนดระบุช่วงเวลาถูกไงว่าแผนเนี้ยกิจกรรมเนี้ยให้เวลาเด็กเท่าไหร่ต้องทำเองก่อนทำเองก่อนจะได้รู้ว่า
มันมีจุดยาก

ากหรือจุดต้องระวังหรือจุดต้องเน้นต้องเตือนเด็กตรงไหนครูจะไม่มีข้อมูลนี้เลยถ้าครูไม่ทำกิจกรรมนั้นก่อนนะคะบังเอิญสมมุติกิจกรรมนั้นน่ะได้รับการอบรมมาเคยมีประสบการณ์ตรงโอเคไม่ต้องลองเพราะรู้แล้วเคยลองจากการอบรมแต่ถ้ากิจกรรมนั้นน่ะดึงมาแล้วยังไม่เคยทำเลยไม่เคยไปรับการอบรมที่ไหนยังไม่รู้จักมันเลยอ่ะอาจารย์ต้องทำก่อนนะไม่อย่างนั้นอาจจะไปแป๊กในห้องเรียนได้ว่าง่ายหรือยากไปประเมินพลาดไงบางทีง่ายไปเราคิดว่าแผนเนี้ยคาบนึงอ่ะเสร็จปรากฏว่าเด็กทำเร็วอ่ะ30นาทีเสร็จแล้วทำยังไงถูกไหมคะตรงเนี้ยจำเป็นข้อเนี้ยขีดเส้นใต้เลยค่ะยังไงก็ต้องทำนะแม้ว่าจะมองเหมือนเสียเวลาแต่ว่าเพื่อความชัวร์ว่าเราจะดีไซน์กิจกรรมหรือแผนการสอนแล้วมันใช้ได้จริงในห้องเรียนเนี่ยข้อนี้จำเป็นนะคะในขั้นสรุปเมื่อถึงขั้นท้ายๆตอนท้ายๆของแผนนะคะฉันวางแผนว่าในแผนของฉันน่ะฉันจะประเมินว่าผู้เรียนเรียนรู้อะไรบ้างอันนี้ formative หรือ summative คะฉันจะประเมินแล้วว่าเขาเรียนรู้อะไรมาแล้วบ้างเรียนรู้อะไรบ้าง sum หรือ for summative นะคะมันจบแล้วไงมันสรุปแผนแล้วนะใช่ป่ะเราต้องประเมิน summative แล้วว่าตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยรู้แค่ไหนนะคะ formative จึงจะเกิดในขั้นตอนขั้นก่อนหน้านี้ค่ะขั้นดำเนินการสอนนะขั้นสรุปจะเป็น summative แล้วนะคะฉันในขั้นสรุปของแผนเนี่ยฉันวางแผนว่าจะสรุปบทเรียนให้กับผู้เรียนแล้วจะเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงและบทเรียนต่อไปเมื่อกี้อ่านในโพสต์อิทเนาะบอกว่าชอบมากเลยวิทยากรมาสรุปบทเรียนให้นี่ไงคือไม่ว่าใครจะสอนน่ะสอนเองหรือใครสอนเขาดำเนินกิจกรรมในขั้นสอนเสร็จในขั้นสรุปเขาอาจจะสรุปกิจกรรมถูกไหมคะแต่สิ่งที่ดิฉันช่วยทำไม่ทราบใครเขียนโพสต์อิทอันนี้แหละสิ่งที่ดิฉันช่วยเติมเต็มก็คือช่วยสรุปบทเรียนให้ไงว่าที่เรียนมาทั้งหมดน่ะสาระสำคัญมันคืออะไรสองสุดที่ช่วยทำให้ก็คือว่าสาระสำคัญที่เรียนวันนี้เราในฐานะครูในโรงเรียนวังที่บริบทเราเป็นแบบนี้จะเอาไปใช้ในงานของเรายังไงเชื่อมโยงกับชีวิตจริงให้จะได้เห็นภาพและเอาไปใช้ได้ซึ่งอาจารย์ในตอนนี้อยู่ในฐานะผู้เรียนน่ะอาจารย์รู้สึกว่ามีประโยชน์ใช่ไหมคือมีวิทยากรหรือผู้สอนน่ะสรุปให้อีกทีแล้วเชื่อมโยงให้เห็นภาพด้วยว่าเราจะเอาความรู้นี้ไปใช้ยังไงได้บ้างอาจารย์มองว่ามีประโยชน์นักเรียนก็เหมือนกันถ้าในแผนการสอนของอาจารย์ทำกิจกรรมมานักเรียนสนุกเฮฮานักเรียนสรุปองค์ความรู้ของกิจกรรมได้แต่ดิฉันเชื่อว่าการที่เด็กจะต้องมานั่งตกผลึกตกตะกอนเองว่าเฮ้ยแล้วสรุป50นาทีนี้ฉันเรียนอะไรมามันยากไปเนาะสำหรับเด็กมันจะดีกว่าถ้าในแผนการสอนของเราใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีสรุปสาระสำคัญของคาบเนี้ยว่าเขาได้เรียนอะไรแล้วมันมีประโยชน์อะไรได้บ้างก็จะช่วยให้ผู้เรียนน่ะเขาเรียนรู้แล้วเห็นความสำคัญหรือมีความหมายกับเขามากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องมีในแผนการสอนแล้วเมื่อปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในแผนการสอนอย่าให้มันจบเป็นลายลักษณ์อักษรไงมันต้องเอาไปสอนในห้องเรียนด้วยอันนี้ความเห็นของดิฉันนะความเห็นนะไม่ใช่หลักการหรือทฤษฎีที่ควรทำนะไม่เขียนแผนการสอนเลยอ่ะยังดีซะกว่าแต่สอนน่ะให้เป็นตามโปรเซสเนี้ยเหมือนอย่างอบรมครูเนี่ยดิฉันไม่ได้เขียนแผนการอบรมครูไงไม่ได้มานั่งเขียนแผนอย่างนี้แต่ดำเนินการทุกข้อตามเนี้ยเป๊ะเลยถูกไหมคะอย่างน้อยๆไม่ได้เขียนร่องรอยเป็นเอกสารให้ใครมาตรวจอ่ะแต่ดิฉันมั่นใจว่าการดำเนินการสอนน่ะผู้เรียนส่วนใหญ่รับสารที่ดิฉันต้องการจะสื่อออกไปอ่ะเกิดการเรียนรู้และเห็นประโยชน์แต่มันจะดีที่สุดเลยก็คือเขียนเป็นร่องรอยลายลักษณ์อักษรเอาไว้แล้วดำเนินการสอนตามที่เขียนเมื่อสอนเสร็จ formative กลับมาพัฒนา

เองก็คือว่าประเมินการสอนของตัวเองแต่ละครั้งแล้วกลับไปปรับแผนทันทีมันจะไม่ค้างคาแล้วมันจะไม่ลืมค่ะอาจารย์เพราะมันจะไม่ได้ปรับใหญ่อะมันจะปรับเล็กทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราดิฉันถ้าสมมติดิฉันสอนคนเดียวเนี่ยทุกครั้งอะเมื่ออบรมเสร็จดิฉันจะถามตัวเองว่าวันนี้อบรมอะตัวเองอะอบรมเป็นยังไงตรงไหนยังต้องปรับอีกจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนต้องปรับก็คือปฏิกิริยาจากผู้รับการอบรมอะจะเป็นคนบอกเราว่าตรงนี้ยังไม่ค่อยโอเคไม่สมูทไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวต้องหาตัวอย่างอื่นยกตัวอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันจะทำให้เราได้แผนการสอนหรือขั้นตอนหรือวิธีการสอนที่มันจะค่อยๆสมูทขึ้นสมูทขึ้นสมูทขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะอย่าปล่อยให้แผนการสอนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตอะแผนการสอนเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเติบโตงดงามมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละครั้งที่เราสอนมันอะที่เราใช้มันอะแล้วอาจารย์จะได้แผนการสอนหรือจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่มันตอบสนองสิ่งที่อาจารย์อยากเห็นน่ะมากขึ้นทุกครั้งอ่ะที่อาจารย์ดำเนินการสอนเมื่อดำเนินการทำดีไซน์แผนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือเขียนแผนเสร็จแล้วสิ่งที่ให้ไปอีกอย่างก็คือเช็คลิสต์เช็คพอยต์อีกรอบว่าแผนเราอะมีคุณภาพหรือมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือดีไซน์เสร็จแล้วนะคะเขียนออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากจะเช็คว่าแผนเรามีองค์ประกอบที่ควรมีไหมก็ต้องดูว่าภาพทั่วไปของแผนเลยนะคะมีการระบุชื่อแผนไหมระบุระดับชั้นของผู้เรียนหรือเปล่าว่าแผนเนี้ยสำหรับใครโอ้ตกอ้ออ่างไปนะคะด้านการอธิบายเชื่อมโยงความรู้นะคะพิมพ์ตกอ้ออ่างไปนะคะถ้าด้านองค์ความรู้อ่ะอาจารย์ก็ต้องเช็คดูว่าแผนที่อาจารย์เขียนหรือเรื่องเนี้ยที่อาจารย์เขียนเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเรื่องที่สอนมาแล้วไหมคือมันต้องเป็นแผนลายคาบไปเรื่อยๆถูกไหมคะแผนที่เรากำลังดีไซน์อยู่ตอนนี้มันเชื่อมมาจากแผนที่แล้วไหมถ้าไม่เชื่อมไม่ได้ส่งต่อกันแปลว่ายังผู้เรียนก็เหมือนเรียนแล้วนั่งรถสะดุดอะค่ะทำยังไงให้รถไม่สะดุดอะแผนท้ายของแผนที่แล้วมันจะต้องสอดรับกับแผนเนี้ยนะคะอาจารย์ต้องตอบให้ได้ตอบตัวเองหรือประเมินแผนของอาจารย์ให้ได้ว่าทำไมแผนเรื่องนี้จึงสำคัญทำไมต้องสอนอย่างแรกที่ต้องประเมินก็คือว่าแผนที่อาจารย์กำลังจะสอนเนี่ยเพราะเราอยากสอนหรือเพราะหลักสูตรกำหนดสิ่งที่เราต้องเลือกมาก่อนคือหลักสูตรกำหนดแม้ว่าเราอยากสอนเรื่องนี้แต่ถ้าหลักสูตรไม่ได้กำหนดขอบเขตหลักสูตรไม่ได้กำหนดไว้อะก็ต้องถามต่อว่าถ้าฉันไม่สอนเรื่องนี้ถ้าฉันจะสอนเรื่องนี้เวลาพอไหมกับเรื่องที่เหลือควรเพิ่มไหมหรือชะลอไว้ก่อนแม้ว่าเราจะอยากสอนหรือเด็กจะอยากถ้าเด็กอยากรู้อะอาจจะไม่ต้องใช้ชั่วโมงเรียนไงไปทำเป็นโปรเจกต์หรือ problem based ได้ใช้หลักการอื่นได้ถ้าเด็กอยากรู้แต่บังเอิญถ้าเรื่องนี้เราอยากสอนมันจำเป็นแค่ไหนสาระอื่นดิฉันไม่ทราบแต่อย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยนะอาจารย์บอกสอนไม่ทันเพราะวิทยาศาสตร์ถ้าระดับประถมกับม.ต้นเนี่ยเด็กต้องเรียนทั้งชีวะเคมีฟิสิกส์โลกดาราศาสตร์และอวกาศถูกไหมคะแต่แผนการสอนของอาจารย์อะอาจารย์สบายใจที่จะสอนสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอ่ะเพราะสอนแล้วสบายใจอ่ะอาจารย์เขียนแผนซะ20ชั่วโมงแต่พอสอนสาระยากๆที่อาจารย์ไม่สบายใจอ่ะแต่ยากๆอ่ะเช่นฟิสิกส์ทั้งหลายทั้งปวงโลกดาราศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงอาจารย์เขียนเรื่องยากๆควรจะ15ชั่วโมงแต่อาจารย์เขียน5ชั่วโมง
อย่างเงี้ยมันไม่ไปด้วยกันนะคือเราสบายใจที่จะสอนเรื่องที่เราสอนน่ะหลักสูตรต้องการนิดเดียวแต่เรายืดซะยิ่งกว่าละครช่อง7อีกอ่ะอันเนี้ยแล้วเราก็มาบอกว่าสอนไม่ทันมันไม่มีทางทันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ดูว่าเรื่องที่เราสอนแต่ละคาบอ่ะสำคัญแค่ไหนเด็กอ่านเองได้ไหมใช้เวลา2ชั่วโมงจบมันควรจะจบไม่ใช่แบบยืดแล้วไปกระชับในส่วนที่ควรยืดไงส่วนที่ควรให้เวลาเยอะๆกับกระชับพื้นที่แต่ส่วนที่ควรจะกระชับพื้นที่กับยืดเพราะเราสบายใจที่เราจะสอนอันเนี้ยเจอประจำนะคะเราต้องเช็คลิสต์ของเราว่าองค์ประกอบในแผนเราอะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้อะตรงที่เราเขียนอะใช้สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้คือจุดประสงค์อะมันไปถึงคอนเซปต์ไหมเขียนแล้วให้เห็นไหมว่าแผนเนี้ยจะเรียนคอนเซปต์อะไรแผนเนี้ยใช้คำกิริยาที่เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนสามารถแสดงออกมาหรือวัดได้หรือสังเกตได้หรือเปล่าดิฉันยกตัวอย่างเช่นบางทีอาจารย์เขียนแผนวิเคราะห์รู้ได้ยังไงเรากำลังวิเคราะห์อยู่นี่ไงมันวัดไม่ได้ถูกป่ะวิเคราะห์เนี่ยวัดไม่ได้แต่เป็นคำกริยา acting verb ที่กระทำกิจกรรมอยู่อ่ะคือเด็กต้องทำกิจกรรมวิเคราะห์แน่แต่อะไรคือพฤติกรรมที่เป็นผลของการวิเคราะห์คะเด็กต้องทำอะไรได้ถึงบอกว่าเขาวิเคราะห์ถ้าเขาบอกเนี่ยเขาวิเคราะห์เปล่าแค่บอกได้อ่ะยังเนาะยังไม่ผ่านการวิเคราะห์เนาะแค่จำได้เท่านั้นเองระดับรู้จำเท่านั้นเองบอกอ่ะบอกได้ว่าต้นนี้ชื่ออะไรต้นนั้นชื่ออะไรวิเคราะห์ไหมคะยังจะบอกได้ยังไงว่าเขาวิเคราะห์อธิบายถ้าอธิบายเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงวิเคราะห์แค่ identify แค่เข้าใจเท่านั้นเองแต่ถ้าเขาจำแนกได้เขาบอกความแตกต่างได้เขาเปรียบเหมือนน่ะเขาเปรียบเทียบได้อ่ะอันนี้วิเคราะห์คำว่าเปรียบเทียบกับคำว่าวิเคราะห์อันไหนวัดได้เปรียบเทียบใช่ป่ะดังนั้นจุดประสงค์ของแผนนะคะอาจารย์ต้องใช้คำกริยาที่วัดได้หรือเด็กอ่ะเขาแสดงพฤติกรรมออกมาให้อาจารย์เห็นได้อ่ะสร้างชิ้นงานหรือแสดงอะไรออกมาสักอย่างให้อาจารย์เห็นได้ว่าเขาทำอย่างนั้นจริงๆอ่ะเพราะวิเคราะห์เนี่ยมันอยู่ในนี้อ่ะมันวัดไม่ได้มันมองไม่เห็นแต่ผลของการวิเคราะห์มันอาจจะออกมาในรูปของการยกของการเปรียบเทียบของการแยกประเภทจัดกลุ่มจำแนกหรือขั้นสูงเลยตัดสินใจเลยคือเลือกการเลือกเนี่ยต้องผ่านการวิเคราะห์ไหมคะอาจารย์อาจารย์จะเลือกซื้อแชมพูสักขวดมาใช้อ่ะอาจารย์ต้องวิเคราะห์ไหมวิเคราะห์อาจารย์ต้องดูขวดนั้นดูขวดนี้อ่านแล้วอาจารย์ต้องเปรียบเทียบใช่ไหมใช่ป่ะเปรียบเทียบเนี่ยวิเคราะห์ละเปรียบเทียบเสร็จอาจารย์อาจจะมาจัดกลุ่มอีกว่าอันนี้เกินงบอันนี้ไม่เกินงบอันนี้เกินมากเลยอันนี้เกินนิดหน่อยจัดกลุ่ม3กลุ่มเสร็จแล้วเลือกไงเลือกนี่สูงสุดเลยนะประเมินค่าตามบลูมแท็กซอนอมีดังนั้นอาจารย์ต้องใช้คำกริยาที่วัดได้มาเขียนจุดประสงค์หรือสมัยก่อนแผนนะคะอาจารย์จะต้องเขียนจุดประสงค์นำทางใช่ไหมประสงค์ปลายทางวิเคราะห์บลาบลาบลาเนี่ยจุดประสงค์นำทางวัดไม่ได้อาจารย์ต้องเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เป็นปลายทางอ่ะผลจากการที่เด็กวิเคราะห์อ่ะเขาต้องแสดงอะไรออกมาได้เขียน learning outcome นั่นเองนะฮะที่สำคัญคือต้องสอดคล้องกับหลักสูตรถ้าแผนนั้นต่อให้ดียังไงนะคะถ้าไม่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรสถานศึกษาห้อยไว้ก่อนเนาะห้อยไว้ก่อนไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้ฉีกทิ้งนะคะห้อยไว้ก่อนถ้าเวลาเหลือหรือมันดีเหมาะสมคุ้มค่าก็ค่อยตัดสินใจอีกทีอาจารย์ต้องเช็คดูว่าแผนที่อาจารย์ดีไซน์มาเนี้ยค่ะมันสอดคล้องหรือ
มีตัวบ่งชี้ไหมว่าผู้เรียนอะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ตั้งไว้นะคะแล้วก็อาจารย์ต้องดูว่าแผนของอาจารย์เนี่ยมีคำอธิบายหรือมีร่องรอยไหมว่าผู้สอนน่ะมีการติดตามการเรียนรู้หรือความเข้าใจของผู้เรียนสม่ำเสมอมี formative ไหมเช็คสุดท้ายก่อนเอาไปใช้เช็คปลายเช็คสุดท้ายละเช็คพอยต์ละมี formative ไหมมีข้อความหรือมี evidence อะไรไหมที่บอกว่าผู้สอนคือครูเนี่ยติดตามการเรียนรู้และการเข้าใจของเด็กอย่างต่อเนื่องเช็คดูให้ดีว่าแผนเราอะระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรไหมซึ่งช่วงเวลาเนี่ยบอกแล้วมันสอดคล้องกับไอ้ตรงวางแผนเมื่อกี้อาจารย์จะบอกเวลาได้แม่นถ้าอาจารย์ลองกิจกรรมนั้นก่อนแต่อาจารย์จะบอกคาดคะเนเวลาได้ไม่แม่นยำเลยถ้าอาจารย์คิดว่าไม่เคยลองเลยนะแต่ประมาณเนาะว่าเด็กน่าจะต้องใช้เวลาเท่านี้เท่านี้อันเนี้ยเวลาคลาดเคลื่อนมากที่สุดอาจารย์ต้องเช็คว่าในแผนอาจารย์น่ะบอกวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกิจกรรมที่ชัดเจนไหมนะคะมีลำดับขั้นการสอนชัดเจนหรือเปล่าสมูทไหมเรียงลำดับซีเควนซ์ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการระบุสื่อกิจกรรมสื่อที่ครูใช้สอนไหมคือวัสดุอุปกรณ์มันมี2 อย่างเนาะวัสดุที่เด็กจะต้องใช้เพื่อลงมือทำกิจกรรมกับวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ครูต้องใช้เพื่อประกอบการสอนน่ะเด็กอาจจะไม่ได้ใช้อันนั้นเลยเช่นวิดีโอคลิปอะไรเงี้ยค่ะจำเป็นไหมในแผนนี้มีแล้วหรือยังเนาะหลายครั้งนะไปนิเทศการสอนน่ะแม้แต่เราเขียนแผนให้ว่าอะไรที่ครูต้องมีอะไรที่เด็กต้องมีนะคะแต่พอเช้าตอนเช้ามาปุ๊บไม่ใช่สิสอนเสร็จนิเทศกำลังจะนิเทศขอโทษนะคะอาจารย์พอดีเพิ่งมาเปิดแผนดูลืมไปซื้อดอกแคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแผนน่ะไม่ต้องเขียนเองไม่ต้องอะไรเลยนะแต่ลืมนั่งดูแผนว่าตัวเองต้องเตรียมอะไรนี่ก็อีกหนึ่งปัญหานะแต่ถ้าเราสร้างเองเขียนเองปรับแผนเองอ่ะเราต้องรู้ลองดูสิว่าในแผนเราบอกไหมว่าอะไรที่ครูต้องเตรียมอะไรที่เราต้องเตรียมมันเตรียมล่วงหน้ากี่วันคือบางทีเขาบอกให้เอาต้นถั่วที่งอกประมาณ10เซนน่ะเพิ่งเปิดดูวันนี้เพิ่งจะเพาะถั่วเองอ่ะมันไม่มี10เซนงอกออกมาได้ไงคะคือแผนเราอ่ะบอกละเอียดไหมว่าสิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้าคืออะไรใช้เวลาเท่าไหร่แล้ววัสดุอุปกรณ์ที่เด็กต้องมีคืออะไรนะคะความสอดคล้องเหมาะสมของวัตถุประสงค์วิธีการสอนกิจกรรมวัสดุอุปกรณ์คือพันทั้งหมดเลยค่ะที่อยู่ในแผนอะหัวข้อทั้งหมดอะจุดประสงค์การเรียนรู้วิธีการสอนกิจกรรมที่เลือกวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้วิธีการประเมินเนี่ยมันกลมกล่อมไหมมันสอดรับมันสอดคล้องมันตอบโจทย์กันไหมนะคะแล้วก็เหมาะกับผู้เรียนหรือเปล่ารวมถึงเรื่องของการส่งเสริมคุณลักษณะหรือความเป็นโปรเฟชชั่นอลให้ผู้เรียนนั้นน่ะต้องดูว่าแผนของอาจารย์เนี่ยเมื่อเด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่อาจารย์วางแล้วเนี่ยนะคะมันตรงไปตรงมาแล้วสอนให้เด็กเป็นคนช่างคิดไหมหรือแค่ให้ช่างจำเฉยๆพัฒนาสมรรถนะอื่นของผู้เรียนบ้างหรือเปล่าหรือแค่เป็นผู้รู้แต่ยังคงไม่ได้ตระหนักถึงเมื่อวานอาจารย์หุยพูดถึง 4C ใช่ไหมฝึกให้เด็กเป็นคนคิดอย่างมีวิจารณญาณบ้างไหมฝึกให้มีการคิดอย่างสร้างสรรค์ไหมฝึกให้มีการทำงานแบบร่วมมือร่วมใจกันหรือเปล่าหรือฝึกให้มีการสื่อสารไหมหรือนั่งฟังอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราฝึกให้เด็กมีสมรรถนะเหล่านี้ไหมแล้วสุดท้ายก็คือกิจกรรมมีการจัดการฝึกให้เด็กมีการจัดการอย่างสมเหตุสมผลมีเหตุผลหรือว่าฝึกการ organize งานให้เด็กไหมคือสมรรถนะสำคัญถ้านึกถึงสพฐ.นะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AU CG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูคาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะครับประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนไทพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรจีนัส

0: เบสนะคะจับกับหมูฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนเนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างOH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรจีนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พาร์มนะคะไป5พาร์มนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พาร์มกับ5พาร์มเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พาร์มนะคะไป3พาร์มเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
3: ก็คือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นไรตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพา

0: โลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
3: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
4: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ให้ที่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะ สิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจน

0: ค่ะ complementary base pair อีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเทอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกลียวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะ เกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่า
1: ฟอสโฟอะไรคะ
0: ไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างOH group นะคะแล้วก็ phosphate group นั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ phosphate ข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าA นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH group นะคะและฟอสเฟตส์กรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์

ันหน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.43

0: 0.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตแ และจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: ้มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศคือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
0: โชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
3: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 1มีแรงคงที่ f มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า t ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v 2เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก f เท่ากับ m a เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v 2ลบ v 1หารเดลต้า t นำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน f เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น f เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v 2ลบ m v 1หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ1,500กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก i เท่ากับเดลต้า p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับเดลต้า p หารเดลต้า t เมื่อเดลต้า t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่าเดลต้า t และเดลต้า p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ f เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p

เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1f กำลัง2บวก1ส่วน2 M2 V2f ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น V1f cos theta และ V1f sin theta ในทำนองเดียวกัน V2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว V2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น V2f cos phi และลบ V2f sin phi ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ y จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos theta บวก m2 v2f cos phi สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin theta ลบ m2 v2f sin phi ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos theta แทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ

0: 25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin เซต้าจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว vf เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมุติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์คอปเปอร์2คลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์2คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไปนะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ F ซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลย

ยถ้าน้องๆสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมีเวลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็นE3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดหนึ่งที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

0: you. So you could base it on a Disney story or a famous scene in a Disney story, and then they, maybe they become part of their, they choose their favorite Disney character, and then they pose, right? And maybe some students guess, oh, I know, you're this character from this Disney story. Yeah, perfect. Fun. All right. Nong Kai?
1: For Nong Kai is a very simple idea. Just I teach a very young of age student, like, okay, look at me and see who am I. Like, I'm flying, and they guess.
0: Mm-hmm.
1: Maybe someone guess I am an aeroplane, the planes, and now we have the music instrument, like a tamarind thing called, and everyone be a aeroplane, then fly. We learn the word fly, and now take off, and they take off, and now landing, and land together.
0: Right.
1: And after that, we choose one student to show the act in front of the class and guess what is that happened, like the plane crashing, something funny. Yeah. Yeah.
0: Okay.
1: Pick the picture from them in front of the class, and the other student tell what happened after we learn the plane fly together with the music instrument. Yeah.
0: Huh. Thank you. That's actually adapting the tableau vivant instead of like a pic. I mean, it is still a living picture, but it's kind of also like a living flashcard. You know, a flashcard.
1: Yeah.
0: You know, instead of just instead of a story or a sentence or a painting, it's a vocabulary word or a verb phrase, right? You can learn airplane, and then you can teach verbs: landing airplane, to fly an airplane, to crash an airplane. I don't want to crash an airplane.
1: Yeah,
0: but that's perfect. Your class sounds like fun.
1: Yeah, and sometimes the plane stop now, and they have to freezing. Yeah, stop.
0: Yeah, and the plane is frozen in the air.
1: Yeah, frozen. Yeah. Fun.
0: Fun one. Yes. Yeah. Thank you very much. Fun.
2: ค่ะท่านอาจารย์ก็ได้คิดว่าจะใช้ทับโรวิวองนะคะในลักษณะใดได้อีกนอกจากถ้าจะเรียนแบบ painting นะคะก็ทางกรุงเทพก็เสนอว่าอาจจะทำเป็นลักษณะเป็นเรียนแบบคนนะคะบุคคลที่เป็นที่รู้จักนะคะก็เด็กจะได้เดาได้ง่ายอย่างเช่นทำท่าแบบชาลีแชปลินนะคะหรือว่าแสดงท่าที่เป็นการบอกซีนบอกฉากหรือเหตุการณ์ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะก็มีหลายคนทำกริยาท่าทางหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะค้างไว้แล้วก็อาจจะพอเดาได้แล้วว่าแต่ละท่าทางเป็นกริยาอะไรแล้วก็ให้เดาว่าฉากนั้นคืออะไรนะคะอยู่ที่ไหนเหตุการณ์นั้นหรือว่าจะเรียนแบบตัวการ์ตูนนะคะก็ได้หรือว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ที่หนองคายก็บอกว่าอาจจะทำท่าซึ่งอาจารย์เชก็บอกว่าท่าหนึ่งอาจจะถ้าสอนเด็กเล็กเด็กประถมค่ะอาจจะเป็นท่าหนึ่งก็คำศัพท์หนึ่งนะคะทำท่าบินนะคะทำท่าเป็นแอร์เพลนทำท่าเป็นแลนดิ้งหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็ประกอบกันไปแต่ว่าจะต้องโพสท่าให้นิ่งเข้าไว้นะคะค่ะ
0: Okay, thank you. Okay, so now we were talking about what your students can do. Now we're thinking about what you can do.Now it's your turn to do a tableau vivant or a living picture, right? So the Hey Mambo was just the beginning. I warned you all, just the beginning. So now it's your turn to, you can form teams, right? Each site is a team. So we have Team Hua Hin, Team Nong Kai, Team Bangkok. And I want you all to agree on a famous story.Okay, so a story that everyone can guess, okay? It could be a Thai story. It could also be a famous story in history of Thailand that everyone can guess, okay? So remember, it's a striking a pose, no action. The action is frozen, right? And so the other sites will guess and they'll explain what is the story and how do you know, right? How do you know? So each team...We'll have 2 minutes to discuss and agree on a story. Okay, who's gonna do what? So you can all decide that your role.

0: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์จะต้องรวมกลุ่มกันค่ะกรุงเทพก็เป็น1กลุ่มหนองคาย1กลุ่มหัวหิน1กลุ่มนะคะหรืออาจารย์จะแยกกลุ่มอีกก็ได้ถ้าท่านอาจารย์มีหลายท่านเกินไปนะคะแล้วก็คิดเรื่องที่จะทำทาโบลวีวองนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะขอให้เป็นเรื่องที่จะเดาได้ง่ายนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้นะคะเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์ก็ได้นะคะเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะคะที่ทุกคนทราบนะคะแล้วก็คิดท่าทางแล้วทำท่าแล้วเดี๋ยวให้พอทางกรุงเทพทำท่าอีก2ไซต์นะคะหัวหินหนองคายก็เดาหัวหินทำท่าหนองคายกรุงเทพก็เดานะคะหนองคายทำท่าก็กรุงเทพหัวหินก็ลองเดาดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะ
1: โอเค so we're going to do an example อาจารย์นารพลอาจารย์ชาลิโอซีและไนOkay, so everyone, all the sites, check and guess a story, okay, or any story. What kind of story is this? Or what kind of living picture we are? One, two, three. Okay, birthday. How do you know? Blowing the candle. And what else?Everyone's going clapping and happy. Yeah, thank you. Perfect. All right. Birthday story. Oh, okay. Well, we'll have a little bit more because maybe everyone this in the site can. It's the whole team, the site here. I mean, or if you want, sure. If you have many different groups, sure. Okay.
0: Okay, จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็ได้นะคะ
1: 2กลุ่มใหญ่
0: กลุ่มเดียวได้ค่ะกลุ่มเดียวก็ได้แล้วแต่ค่ะ2นาทีค่ะอาจารย์เอามาข้างหน้าเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: so it looks like Bangkok will go first
2: อันนี้ขอซ้อมใหญ่ก่อนไม่ต้องซ้อมหรอกไม่ซ้อมเลย
3: เอาเลย yes
4: the
3: size
4: the prince would you please come here
0: Okay,
1: so I will set it up before Bangkok holds and strikes their pose for tableau vivant. Hua Hin and Nong Khai, please look at Bangkok, the Bangkok team, and guess what the story is. Okay, so Bangkok team, can you hold for 10 seconds? 10 seconds. Okay, hold on, not ready yet. Okay, ready? 1, 2, 3, go! 10, 9, 10 seconds.
5: Yeah, we know the story, Ajahn
1: Chay. Okay, what's the story?
0: What is it? Ajahn Chay.
5: Cinderella.
1: Yeah, thank you! Great job, everybody! Thank you so much! You're Cinderella! Oh, that's great! Okay, so who guessed Hua Hin? Was it Hua Hin who guessed? Or Nong Khai? Or Hua Hin guessed? Who guessed the story?
6: Yes, me.
1: Oh, Hua Hin guessed. Okay, so could you tell us why? How do you know?
6: How do we know? Because we see all of the process that the teacher dance and then like left one of a shoe up. Yes, so we can guess that that's Cinderella's story.
1: Yes, that's true. That's the clue, right? If that was the one clue, right? And everyone dancing, I guess because we saw. They were on, you know, the screen, so you saw the preparation. But if you didn't see the preparation, do you think you could have guessed? You could still guess the story, even though you did not see them prepare.
6: If I didn't see it, I will guess that it's just it's a dancing. Yes, a dancing in a party, like that. Yes.
1: Yeah. Thank you very much. That's great. Excellent, thank you. Okay, so now Hua Hin, are you ready to pose?
6: Yes, we are.
1: Okay, all right, so now after, so let's, so Bangkok and Nong Khai.

จะเรียนเรื่องต่อไปก็ได้นะคะคือทบดูว่านักเรียนเขารู้อะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือว่าทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมานะคะหรือว่าอย่างอาจารย์อีกท่านหนึ่งบอกว่าพอให้อ่านเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นักเรียนสรุปเรื่องทั้งหมดโดยการทำทาโบลวีวองค่ะ

0: เป็น post activity แม้กระทั่ง why activity ก็ทำได้ยกตัวอย่างถ้าอาจารย์ให้เด็กอ่านนิทานหรืออะไรแล้วอาจจะเป็นเพื่อให้เกิดถึงจุด climax เนี่ยค่ะอาจจะให้เขาปิดหรือว่าอาจารย์ไม่ให้ดูแล้วก็ให้เขาลอง create postถ้าเองว่าอยากจะให้เรื่องเกิดขึ้นอย่างไรแต่ละคนก็อาจจะทำต่างกันเป็นอาจจะเป็น competition เด็กอาจจะสนุกแล้วก็ให้เดาว่าเป็นยังไงแล้วอาจจะลงสรุปว่าใครชอบกลุ่มไหนเป็นยังไงแล้วก็อาจจะมาอ่านนิทานเพื่อจะมาเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยตรงกับในเรื่องไหมในลักษณะนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันทำได้ในทุกสเตจของบทเรียนเลยค่ะ
1: Thank you
2: Yeah she's justSaying, suggesting that perhaps they use a tableau for at the end of the story, yeah, and make different to finish the story and to perhaps you know they come up with different versions, yeah, and students can interpret differently.
1: Yeah, that's great. I'll look prediction, inference, a critical thinking skill. Right. Thank you very much.So now we're going to go into our classrooms a little bit more with some sample lessons. And in your handout today, there are a few pages copied from an actual textbook. And the first one we're going to look at is Smile 6 for level 6 students. The only page that's copied is page 29 from the student book.So I'd like you to think about the bodily kinesthetic intelligence and how would you adapt this part of the lesson in your classroom if you were to teach this?

0: with their children. Because research says that when parents are too involved, then it won't be as conducive to learning for the children. So just facilitate. Second one, what do you think? Amount or purpose? The amount of the homework should be identified and articulated, meaning how much, right? Or the purpose of homework should be identified and articulated. Purpose, right? Attention, the OCs. Yes, purpose. When students know what the reasons why, the goals for this homework, it's much better for them to see the how they can develop their skills or what is expected of them as a student. The purpose of this is to learn this, so you could be better at this, to know this, right? They're seeing the end goal. And what do you think? Homework should be checked or commented on? Sounds like a trick question, right? You're like, both, right? It's really both, but commented on. When students get feedback, instead of just a check or a sticker or a smile, it's okay. But when you write a remark or a sentence or two about how the student did, how the student can be better, it feels better. The student is reassured, like, oh, okay, thank you, or okay, that's what I need to do. That's what I need to do. So comments are better than just a check, especially for writing, for example, right? Or a project. So these are some generalizations, some general ideas about homework and practice. Parents, of course, are there as support, but their role should be minimal, just helping a little bit, a guide here and there. Practice, structured practice or familiar practice. Structure is like math problems or grammar problems. And if it's familiar, then it's almost like they're just helping kind of engrave it in their brain, right? It's practice, it's familiar. And another kind of practice is preparation and elaboration. So this is what we were discussing earlier today, brainstorming. Think of this idea for next class. What is this story about? What is this Disney character about? What is this problem or conflict about? And they can start thinking about it and be prepared to practice in the next class. And this can help them be more active and engaged and not just be like, oh, this homework, instead of, oh, I'm going to think about badminton today for next week, or think about my favorite movie or something, my favorite game.
1: ค่ะอาจารย์เชก็พูดถึงเรื่องการบ้านนะคะและอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราควรจะสนับสนุนนักเรียนนะคะคือว่าทำยังไงที่จะให้การบ้านเนี่ยเป็นการบ้านที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งสนุกด้วยน่าสนใจด้วยแล้วก็นักเรียนคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับชีวิตจริงด้วยนะคะแล้วก็ส่วนคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองก็อาจจะช่วยเหลือเพียงแค่เล็กน้อยนะคะที่จะสปอร์ตการทำการบ้านแต่ว่าไม่ใช่ลงไปช่วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเวลาเราให้การบ้านเราไม่ควรจะเน้นที่ปริมาณแต่เราเน้นที่วัตถุประสงค์เราควรจะให้นักเรียนของเราเนี่ยรู้ว่าเขาควรจะทำการบ้านนี้เพราะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแม่จะให้ข้อเดียวหรือ10ข้อเนี่ยนะคะถ้าข้อเดียวแล้วมีความหมายกับเขานะคะมีวัตถุประสงค์ชัดเจนก็น่าจะดีกว่าแล้วก็เราควรจะคอมเมนต์นะคะการบ้านของนักเรียนด้วยไม่ใช่ให้แต่คะแนนนะคะหรือให้หน้ายิ้มมาตัวหนึ่งนะคะแต่ทีนี้การคอมเมนต์เนี่ยท่านอาจารย์อาจจะบอกว่าโอ้นักเรียนทั้ง50คนในห้องเนี่ยจะคอมเมนต์ยังไงนะคะอย่างนึงก็คือเขียนสั้นๆคอมเมนต์สั้นๆไว้ในการบ้านของเขานะคะหรือถ้าอาจารย์ว่าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะรวบรวมสรุปว่าทั้ง50คนเนี่ยเขาทำการบ้านนั้นแล้วเนี่ยจะมีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าจะยกขึ้นมากล่าวรวมได้นะคะแนะนำได้เป็นในภาพรวมนะคะแล้วก็มาพูดกับเขาในชั่วโมงต่อไปต้นชั่วโมงซะก่อนนะคะตอนแจกการบ้านคืนดังนั้นก็

0: การคอมเมนต์อีกลักษณะหนึ่งซึ่งจะทุ่นเวลาลงนะคะอย่างไรก็ตามอย่างที่ท่านอาจารย์เมื่อกี้นี้นะคะได้พูดว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ท่ามกลางอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทั้งหลายอาจารย์ก็อาจจะเปลี่ยนเขาเรียกอะไรฮะให้เป็นประโยชน์ได้นะคะโดยอาจารย์ก็มอบหมายการบ้านให้นักเรียนเนี่ยลองไปเซิร์ชเขาเล่นเกมเป็นเด็กสมัยนี้นะคะตัวเล็กตัวน้อยก็เปิดอินเทอร์เน็ตได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ทำการบ้านซึ่งต้องไปหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะคะก็ไหนๆก็เล่นเกมแล้วเล่นเกมสัก15นาทีแล้วก็มาหาข้อมูลให้ครูสัก15นาทีอันนั้นก็ผสมผสานกันก็น่าจะดีนะคะ
1: Thank you So wrapping up here what do you think aboutmultiple intelligences and their role in giving homework and practice. What are some of your thoughts? This is, I guess you could say, a popcorn kind of conversation or discussion. Whatever idea comes to your head, please just share whichever site, Nong Khai, Hua Hin, or Bangkok. So how can multiple intelligences, not just from this session, but past sessions, how can they play a role in giving homework? And assigning practice.

0: Here's some possible ideas. Okay, I know it's been 2.5 hours at this point. using multiple intelligences, the idea of that in homework and practice is because we are aware that students learn differently. Many students are stronger in one intelligence than another. And so knowing that it can motivate them if they're going to apply this intelligence they're strong in, and then including a practice that will help them develop an intelligence they're not that strong in. So understanding that and realizing students and everybody, we all learn in a different way. And so homework should motivate the students to use this intelligence or many, a combination of the intelligences. So we're going to wrap up for today, and for next week we will continue on homework and practice. And I guess for homework for next week, or next, our last session, and one question would be, what kind of feedback do you give to your students? That could be the first part of the homework. What kind of feedback do you give to students? Why is this feedback important? And another thing is, start thinking about the musical rhythmic intelligence. Just start thinking about it. What is that? What's going on with musical rhythmic intelligence? And as usual, please do try to incorporate some of the activities and ideas that you learned today into your classroom so we can share and have a more meaningful lesson in our last session. Thank you so much. I hope you had a fun time. I did as well. ขอบคุณค่ะ. Thank you.
1: ค่ะกันบ้านนะคะที่อาจารย์เชมอบให้สำหรับครั้งหน้านะคะคือว่าให้อาจารย์ลองไปคิดดูว่าฟีดแบ็กลักษณะไหนที่อาจารย์ให้กับนักเรียนนะคะเวลาเขาตอบหรือว่าเขาทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเรื่อง musical intelligence นะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันในครั้งหน้านะคะอาจารย์ลองไปอ่านนะคะความหมายแล้วก็ตัวอย่างลักษณะของ musical intelligence มาก่อนนะคะค่ะสำหรับวันนี้คงจบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะทั้งท่านอาจารย์ที่กรุงเทพที่หัวหินแล้วก็ที่หนองคายพบกันครั้งหน้าค่ะแล้วก็รวมทั้งท่านอาจารย์ที่รับชมอยู่ทางบ้านและที่โรงเรียนด้วยสวัสดีค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: So more than half? What do you think? What did you count? By him?
1: I think we have, I think that might be 30% are like a teacher from primary school, and 70% mm-hmm. for like secondary school.
0: Okay, good. We're going to keep going. I have two more categories, okay?
1: Okay.
0: Okay, next category, post-secondary, university, college level, tertiary, some people call it. Okay, one or two? One or two lonely souls? On the left hand side, anyone from university level?
1: Have anyone from university.
0: How about vocational? Anyone working with vocational kinds of audiences? Airplane pilots, engineers, physicians, English for specific purposes. Okay, last question. How about any administrators, people working in administration? Come on, there's got to be a couple hiding in here somewhere. Yeah? Any administration on the Huaihan side? Maybe not. Okay, moving on. We'll also be talking about learning readiness, what it means to be ready to receive learning, both as a student and as a teacher when you're in your own learner role. We're going to touch a little bit on and acknowledge that we all work in a wide variety of contexts. One way to look at those is low resource versus high resource contexts, and there are opportunities and options for all of those, for everyone. At the end, I'll be offering some suggested resources, and in particular, an invitation to join a free, open, online course. It's called a MOOC, a massive open online course that begins in January. We already have 9,000 teachers from 160 countries around the world enrolled. I would like to see more teachers from Thailand in that course as well. So this course is offered by the University of Oregon and the U.S. Department of State. So if you're thinking about your own professional development and would like to try something really fun and very cutting edge, something new, I'll give you some information on that so you can continue after we meet today and have some, hopefully some activities to do. Okay, so 21st century literacy. What we're doing in our classrooms today and in our own lives as professional development is we are training the workforce locally and engaging in that workforce, at the same time growing world citizens globally. So the students who are in our classes now, when they leave high school and when they go on to university and they leave university, already from this time to that time, the world will have changed a lot and it will continue changing. In my era, my father, my mother, my grandparents, maybe they went to school, maybe not. They had one job all of their lives. They learned that job. And the job changed a little, but not so much over time. So these days, people enter the workforce. They start with one job. That job changes very quickly. They move to another job. They have to continue learning all of their lives. And that's true especially for teachers. We're going to talk a little bit about the importance of situating that learning in a real-world context. So to the extent that you and your learners can engage in learning and professional development in the real world with other learners, with other English speakers and educators, that's tremendously beneficial. So in sum, we're talking about lifelong learners with the capacity to read and write, which are our traditional kinds of topics that we teach in our schools, but also the ability to think deeply, to be able to reflect, to make changes, to self-teach, to know when I need to know more. We say, I need to know what I don't know, and then how to go about gaining that knowledge for myself as a professional. And what you're going to see as we move throughout the slides in the presentation today is the occasional link out to the site. So this one is readwritethink.org. So I'm kind of sprinkling, like Thai raindrops, throughout the presentation, some suggested resources you can look at as follow-up afterwards. I guess if it was Thai rain, it wouldn't be sprinkling. It would be coming down very hard, right? Maybe these are Oregon raindrops. A second one to look at is this concept of critical thinking. I'm doing work with ministries and curriculum development around the world in a number of places. And what I hear again and again is that people are working with textbooks that still have fairly traditional formats. Lots of reading, lots of writing, lots of memorize the vocabulary, and maybe not as many opportunities for critical thinking, for creativity, as might be beneficial. Because we know, as our students leave our classes and go out into the workforce, they are going to need those thinking, those critical thinking skills to be competitive. Okay.
2: Yeah.
0: So criticalthinking.org is another site that has some amazing resources. And when I offer you these sites, all of them are free. All of them have been stable for a long time. They tend to have zero or very few ads. And the level of English, the accessibility to them, is quite good, I feel.
2: Okay, thank you. May I cut in here for the sum up and...
0: Sorry, where's the voice coming?
2: Yes. Yeah. ค่ะอาจารย์เลสลี่นะคะก็เริ่มต้นนะคะในช่วงแรกด้วยการพูดถึงว่าความจำเป็นนะคะของ literacy ในความหมายของศตวรรษที่11นะคะคืออะไรบ้างนะคะอาจารย์ก็บอกว่านักเรียนที่เราสอนกันอยู่ในห้องเรียนเนี่ยในที่สุดแล้วเขาก็จะต้องออกไปอยู่ใน workforce นะคะออกไปทำงานแล้วก็เป็นประชากรส่วนหนึ่งของประชากรโลกนะคะซึ่งเราก็จะต้องไปเจอสถานการณ์จริงนะคะซึ่งเขาก็ต้องเรียนรู้นะคะที่จะปรับตัวให้ได้นะคะเพราะว่าแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยการงานอาชีพเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะโดยเฉพาะที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจารย์ก็บอกว่า lifelong learning learners นะคะผู้ที่รู้มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยนะคะจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็มีทักษะนอกจาก read write นะคะซึ่งเป็นทักษะดั้งเดิมที่เราสอนนักเรียนกันมาเนี่ยนะคะให้อ่านออกเขียนได้พูดได้เนี่ยก็มีthink นะคะมีอีกทักษะหนึ่งนะคะทักษะการคิดนะคะโดยเฉพาะ critical thinking การคิดวิเคราะห์เนี่ยนะคะซึ่งอาจารย์เลสลี่ก็บอกว่าเท่าที่ประจักษ์ประสบการณ์ก็คือว่าในแบบเรียนที่เราใช้สอนกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นแค่ทักษะธรรมดา read write นะคะอาจจะพูดบ้างแต่ว่าทักษะที่จะเน้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยคิดวิเคราะห์เนี่ยน้อยมากนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากๆซึ่งเราต้องเสริมเข้าไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะที่ว่าอยากจะให้สอนให้เด็กได้รู้จักคิดนะคะเพราะการรู้จักคิดเนี่ยก็คือได้ reflect อาจารย์เลสลี่บอกว่าได้ reflect ก็คือได้สะท้อนนะคะถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะได้คิดทบทวนนะคะได้ make changes นะคะทำให้เกิดความแตกต่างเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วก็ได้ self teach นะคะคือสอนตัวเองหมายความว่าคือหาความรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องรอให้คุณครูบอกเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นคุณครูเราอย่าคิดว่าบทบาทเราคือการที่ต้องให้ความรู้เขาทุกอย่างไม่ใช่คุณครูในยุคศตวรรษที่21เนี่ยจะต้องเป็นคุณครูซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียนไม่ใช่ให้ความรู้เขาทั้งหมดให้เขารู้จักมีทักษะในการแสวงหาความรู้เองนะคะค่ะI'm telling the participants that at the moment the Ministry of Education is also trying to urge the teachers to add in more the critical thinking skills to the students as well. Thank you.
0: Wonderful. As always, we're on the same team. A point of business, I apologize, I should have checked in with you. Is pausing once per slide about right, or is that going to work okay? Thank you. Okay, great. Thank you. So, along with the need for additional critical and creative thinking, both in our roles as teachers of our students and as teachers where we're learning and improving our own professional development, we think about the way that roles are changing in education, not only in Thailand, but all around the world, in countries everywhere. So teachers who have traditionally been what we say is the ajahn is the sage on the stage, you know, responsible for everything. With so much new information in the world, with this requirement that we create critical thinkers out of our students, we find ourselves moving more into a role as a facilitator or

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ m v2 ลบ v1 ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v2 ลบ m v1 หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PFเท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก I เท่ากับ delta P หรือเท่ากับ PF ลบ P เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก Fเท่ากับ delta p หาร delta t เมื่อ delta t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta t และ delta p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ f เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น P เท่ากับ MV เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวล ของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1 i บวก m2 v2 i เท่ากับ m1 v1 f บวก m2 v2 f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1v1i บวก M2v2i เท่ากับ M1v1f บวก M2v2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1 F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน yจากภาพจะเห็นว่าความเร็ว v1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว v1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos เซต้าและ v1f sin เซต้าในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos ไฟลบ v2f sin ไฟซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมุติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos เซต้า แทนค่าจากโจทย์ M1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม V1I เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ M2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน Y จะได้ M2 V2I เท่ากับ M1 บวก M2 VF ไซน์เซต้าจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอช่วยด้วยนะคร
3: ับ ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
4: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
3: ป่ะพี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
3: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
5: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปเลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืด

0: น้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
1: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
2: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศเลยล่ะ
1: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
3: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
4: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
4: จัดไป
0: หายที่บัตรก็คือ
5: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

0: ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลมีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูด

0: ระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้น ยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลีย์นี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลีย์เหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลีย์เสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะ แล้วก็ปฏิกิริยาที่สองนะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เราทำไปแล้วก่อนทานอาหารก็คือว่าดิฉันทำตัวสิ่งที่ให้ไปอะค่ะที่ให้อาจารย์ดาวน์โหลดนั่นก็คือรูบริกตัวหนึ่งในการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ในกรณีที่เราเนี่ยค่ะไปเลือกแผนการจัดการเรียนรู้ที่เราไม่ได้เขียนเองหรือเราเคยเขียนเองในอดีตก็ดีคือแผนที่เราเคยทำเอาไว้อะค่ะแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันยังมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรยังไงเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ตัวรูบริกเมื่อเช้านะคะในการประเมิน อย่าลืมว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยกันมา3สัปดาห์ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะมันคือหัวใจสำคัญไม่ว่าอาจารย์จะสอนวิชาอะไรนั่นก็คือว่าอาจารย์ต้องคำนึงถึงผู้เรียนว่าผู้เรียนไม่ใช่แก้วน้ำว่างๆอ่ะแต่เขามีความคิดของเขาเองไม่ว่าจะถูกหรือผิดเขามีอะไรอยู่ในนี้ที่เราจะต้องตรวจสอบก่อนแม้ว่าเราจะจำได้ในห้องเรียนเราอาจจะทำแต่ถ้ามันไม่ปรากฏเป็นร่องรอยในแผนการจัดการเรียนรู้น่ะบางครั้งเราก็อาจจะลืมก็ได้แผนนะคะอาจารย์ฟังดูมันเป็นทฤษฎีเนาะแผนการจัดการเรียนรู้แต่ความจริงอ่ะถ้าเราไม่ยึดติดกับฟอร์แมตเลยนะก่อนที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะเราควรจะวางแผนใช่ไหมเหมือนเย็นนี้อบรมเสร็จเราจะไปไหนต่อคือเราไม่เคยเอาชีวิตเราไปตามยถากรรมโดยเราไม่คิดก่อนใช่ป่ะชีวิตจริงมันเป็นแบบนั้นน่ะแต่แผนการสอนน่ะบังเอิญว่ามันมีฟอร์แมตไงแต่ถ้าเราลืมคำว่าฟอร์แมตซะเราการวางแผนก่อนที่จะไปสอนนะคะก็คือเราคิดก่อนว่าถ้าเรากำลังจะสอนตัวชี้วัดนี้เช่นสุภาษิตคำพังเพยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวชี้วัดหนึ่งตัวชี้วัดแน่นอนหนึ่งตัวชี้วัดไม่ได้สอนหนึ่งคาบแน่ถูกไหมคะมันจะต้องสอนหลายคาบหลายชั่วโมงอ่ะเราจะต้องคิดว่าจะต้องสอนคอนเซปต์หรือท็อปิกอะไรบ้างจึงจะได้ครบตามตัวชี้วัด1ตัวที่เขาระบุดิฉันจะจำได้แต่ตัวชี้วัดของวิทยาศาสตร์เนาะอาจารย์ลองยกตัวอย่างกลุ่มสาระอื่นสักตัวชี้วัดที่อาจารย์พอจำได้ได้ไหมคะเอาเช่นเพราะภาษาไทยเนี่ยจำง่ายสุดไงเขียนเรียงความป.5คือตัวชี้วัดภาษาไทยดิฉันอ่านดิฉันก็งงเหมือนกันว่าคุณครูจะสอนได้ยังไงเนาะครูภาษาไทยเก่งมากอ่ะเขียนเรียงความมีทุกปอเลยป.5ป.6ม.1ม.2ก็มีเนาะเขียนเรียงความมันต่างกันยังไงอะคะเรียงความป.5กับเรียงความป.6กับเรียงความม.1เงี้ยความต่างมันคืออะไรในเมื่อตัวชี้วัดอันนี้ถามเนาะเพราะถ้าเป็นการเขียนตัวชี้วัดวิทย์เนี่ยถ้าเป็นคอนเซปต์เดียวกันในคอนเซปต์คือเช่นเรียงความอย่างเงี้ยเช่นเราเรียนเรื่องพืชเนี่ยค่ะเราจะต้องบอกขอบเขตไงว่าป.1เรียนอะไรเกี่ยวกับพืชป.2เรียนอะไรเกี่ยวกับพืชป.3 4 5ถึงมัธยมแต่พอเราอ่านตัวชี้วัดภาษาไทยอ่ะอันนี้แบบคนนอกสาระ

0: เลยนะคือไม่ใช่ครูภาษาไทยอ่ะดิฉันสอนไม่ได้หรอกว่าป.5ดิฉันจะต้องสอนอะไรเกี่ยวกับเรียงความแล้วป.6จะต้องสอนอะไรเกี่ยวกับเรียงความแต่ว่าคุณครูภาษาไทยผู้มีความเชี่ยวชาญมากกว่าดิฉันน่ะท่านน่าจะตอบได้ว่าขอบเขตมันคืออะไรไงป.5ป.6ต้องรู้มากกว่าป.5แค่ไหนหรือความคาดหวังของเราอะค่ะที่เราจะอยากเห็นเรียงความป.6เนี่ยดีกว่าเรียงความเด็กป.5ยังไงเรียงความของเด็กม.1เนี่ยจะต้องดีกว่าป.6ยังไงซึ่งถ้าย้อนกลับมาถึงตัวเกณฑ์หรือตัวรูบริกอะรูบริกเรียงความของม.1อะจะต้องไม่เท่ากับป.6ถูกไหมป.5และป.4ถูกไหมคะถูกไหมคะดิฉันพูดถูกใช่ไหมดังนั้นการที่อาจารย์ทำรูบริก1ครั้งอะมันต้องเฉพาะเจาะจงสำหรับชั้นปีนั้นๆกับสิ่งที่อาจารย์คาดหวังหรือตามเฝ้าตามวัดน่ะของชั้นปีนั้นๆถ้าทำรูบริกเรื่องเรียงความแล้วบังเอิญเรียงความเนี่ยสอนหลายชั้นปีอาจารย์จะต้องถามตัวเองแล้วว่าอาจารย์กำลังคาดหวังอะไรจากเด็กม.1ในการเขียนเรียงความแล้วเมื่อได้ความคาดหวังหรือเกณฑ์นั้นน่ะเราก็มาดีไซน์แผนการจัดการเรียนรู้แบบนี้เรียก backward design backward design คือเดินถอยหลัง backward ออกแบบถอยหลังมีเส้นชัยเราอยู่จุดเริ่มต้นยังไม่มีอะไรเลยใช่ไหมถ้า forward คือเดินจากจุดเริ่มต้นไปถึงเส้นชัยแต่บางทีอ่ะการสอนมันไม่เหมือนการเปิดตาเดินเนาะเราไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเดินไปถึงเส้นชัยไหม backward หมายความว่าเส้นชัยอยู่ตรงเนี้ยเราอยากให้เด็กม.1เขียนเรียงความโดยใช้ภาษาเขียนที่ไม่มีภาษาพูดอยู่เลยสมมุตินะคะความคาดหวังเราคืออันนี้สมมุตินะคะและมีการเขียนได้มีทั้งส่วนที่เป็นคำนำเนื้อเรื่องและสรุปได้ลื่นเขาเรียกอะไรเดียวได้สอดคล้องสอดรับกันประมาณนี้ถ้าเส้นชัยมันคืออันนี้ backward คือแล้วจะรู้ได้ไงว่าถึงขยับแบะจากเส้นชัยออกมาหน่อยรู้ได้ยังไงว่าถึงภาระงานหรือชิ้นงานอะไรที่จะทำให้เด็กไปถึงเส้นชัยอันนั้นพอได้ภาระงานเสร็จปุ๊บสมมตินะเด็กต้องเขียนเรียงความในเรียงความจะต้องเด็กสมมตินะเราคาดหวังว่าเขาจะต้องระบุได้ว่าส่วนใดเป็นคำนำส่วนใดเป็นเนื้อเรื่องส่วนใดเป็นส่วนสรุปพอเราได้ตัวภาระงานชิ้นงานเราได้ความคาดหวังหรือเกณฑ์ในการบอกว่าแบบนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันไปถึงตัวชี้วัดนั่นคือรูบริกถูกไหมคะได้รูบริกเสร็จปุ๊บถึงจะมาคิดว่าแล้วจะทำอย่างไรให้ได้ชิ้นงานนั้นคือแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมที่จะทำให้เด็กไปถึงการเขียนเรียงความถอยออกถอยย้อนกลับอีกมาขั้นเห็นไหมจากภาระงานชิ้นงานที่คิดออกแล้วอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กถึงจะได้ชิ้นงานนี้นั่นก็คือกิจกรรมที่เด็กต้องทำพอได้กิจกรรมตัวชื่อกิจกรรมหรือรูปแบบของกิจกรรมที่เด็กต้องทำเราในฐานะผู้ออกแบบหรือวางแผนการสอนก็คือแล้วกิจกรรมเนี้ยอยู่ๆเราจะสั่งเด็กยังไงดีเราต้องใช้วิธีอะไรกลวิธีอะไรหรือรูปแบบยังไงทำให้เด็กรู้สึกว่ามันอะไรคะอยู่ๆไม่ใช่อยู่ๆสั่งงานแต่ต้องสร้างความอยากทำสร้างอารมณ์ร่วมสร้างอะไรอ่ะการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมอันนี้คือเทคนิควิธีการดีไซน์แผนแบบแบ็คเวิร์ดนะคะอาจารย์มันจะทำให้ผู้ออกแบบแผนน่ะเมื่อเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแล้วแผนที่ได้มาเนี่ยยังไงก็ตอบโจทย์ยังไงก็ไปถึงตัวชี้วัดยังไงก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพราะอาจารย์เริ่มจากปลายทางแล้วค่อยๆไล่ย้อนกลับไปจนถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยเรียกว่าแผนแบบแบ็คเวิร์ดที่หลายปีมาแล้วอ่ะสพท.พยายามให้อาจารย์ทำวังไกลกังวลได้รับการปูพรมอบรมกับเขาด้วยไหมแบ็คเวิร์ดซึ่งมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ใช่ป่ะคือแผนที่เราเคยทำมันเป็นฟอร์เวิร์ดไงฟอร์เวิร์ดก็คือเราเริ่มจากเราอยากสอนอะไรใช่ป่ะคะ forward ของอาจารย์อ่ะอาจารย์จะสอนตัวชีวิตเนี้ยอาจารย์จะสอนอะไรสอนยังไงเอากิจกรรมอะไรมาดีพอมีกิจกรรมอันนี้อาจารย์จะวัดยังไงประเมินยังไงพอไปถึงวัดและประเมินตรงนั้นแล้วอ่ะปรากฏว่าเช็คย้อนกลับปุ๊บเอ้างานที่ให้เด็กทำมันยังไม่ถึงตัวชี้วัดเลยแฮะหรือมันเกินตัวชี้วัดแฮะคือมันมีจุดอ่อนของมันนะคะในการทำ forward ในการเขียนแผนแบบดั้งเดิมแผนแบบย้อนกลับหรือ backward จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนาะคือเขานิยมไปหมดแล้วจริงๆดิฉันว่ามันคือชีวิตจริงอะสมมติอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อายุเฉลี่ยกันเท่าไหร่เนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเกษียณเมื่อไหร่เนี่ยเกษียณที่นี่60ใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเส้นชัยของเราบอกว่าเกษียณแล้วฉันจะมีเงินเก็บให้ได้3ล้านนี่คือเส้นชัยนะน้อยไปสมมุติค่ะอาจารย์ตอนนี้แม้อาจารย์จะมี10ล้านแล้วแต่สมมุตินะอะไรอย่างงี้สมมุติหลังจากเกษียณออกจากอาชีพครูแล้วเนี่ยฉันจะต้องมีเงินเก็บสดๆไม่มีหนี้นะไม่หักลบกับหนี้นะฉันจะมีเงินไหลสะสมเนี่ย3ล้านบาทอันนี้เส้นชัยใช่ป่ะเสร็จแล้วอาจารย์ต้องทำยังไงต่ออยากมีเงิน3ล้านบาทอยู่ๆเก็บเลยไหมอาจารย์ต้องทำยังไงต่อเราต้องคิดก่อนว่าตอนนี้เราเหลือกี่ปีจะเกษียณใช่ป่ะแล้วจะเก็บอย่างเดียวถ้าเก็บอย่างเดียวสมมุติเหลืออีก5ปีเกษียณตอนนี้มีโหโอ้ยเลยสมมุติอีก10ปีเกษียณถ้าเก็บทุกเดือนคำนวณก่อนแล้วถูกไหมเก็บเราต้องคิดก่อนใช่ป่ะเก็บทุกเดือนพอไหม3ล้านได้ไหม3ล้านไม่ได้ถ้าออมอย่างเดียวไม่พอต้องหาอย่างอื่นใช่ไหมก็คือเราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องมีรายได้จากตรงไหนบ้างหรือมีเงินเก็บจากตรงไหนบ้างถูกป่ะคะอันนี้คือชิ้นงานหรือภาระงานเทียบเท่าอ่ะก็คือเราจะต้องมีแหล่งเงินเก็บอ่ะมาจากอะไรบ้างเช่นรายได้ประจำรายได้เสริมและอะไรไม่รู้แหละทีนี้ไอ้รายได้เสริมเนี่ยคือที่ไม่ใช่รายได้ประจำมันก็ต้องมาคิดว่าเราทำอะไรได้บ้างความสามารถเราตอนนี้บวกเวลาที่มีอ่ะจะทำยังไงให้เรามีรายได้เสริมใช่ไหมก็มาหาวิธีไงรายได้เสริมจะมาจากอะไรชีวิตจริงของเราก็คือเราเซตเส้นชัยก่อนแล้วเราก็เซตว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้ถึงเส้นชัยนั้นก่อนที่จะมาคิดถึงวิธีการใช่ป่ะคืออาจารย์ไม่ได้อยู่เดินหน้าแบบฉันจะมี3ล้านให้ได้ก็ไม่ได้วางแผนอะไรเลยเก็บมันทุกเดือนพอครบ10ปีปุ๊บปรากฏว่าเก็บได้ 300,000 เองเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่มั้ยเราก็ต้องคิดก่อนไงว่าในกรอบเวลาที่มีอ่ะมันจะต้องเก็บเท่าไหร่ออมเท่าไหร่เอาไปลงทุนอย่างอื่นด้วยไหมถึงจะได้มี3ล้านแล้วก็ค่อยดำเนินการตามสิ่งที่ตัวเองคิดแต่ละอย่างการวางแผนกันก็เหมือนกันอาจารย์อยากให้เด็กไปถึงตรงไหนตั้งเส้นชัยปลายทางของเด็กไว้แล้วเด็กต้องแสดงพฤติกรรมอะไรจึงแสดงให้เห็นว่าเขาถึงเส้นชัยของเราไอ้พฤติกรรมหรือสิ่งที่เขาแสดงหรือทำเนี่ยมันจะได้มาด้วยวิธีอะไรได้บ้างล่ะจึงมาเป็นกระบวนการในการออกแบบการเรียนรู้หรือเลือกกิจกรรมเพื่อให้ได้พฤติกรรมหรือชิ้นงานของเขานี่คือการออกแบบแผนการสอนนะคะดังนั้นจริงๆในการวางแผนการสอนน่ะเมื่อมีตัวชี้วัดหรือจุดประสงค์สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกเลยคือรูบริกหรือเกณฑ์การประเมินว่ามันจะถึงจุดประสงค์เนี่ยเด็กต้องแสดงพฤติกรรมอะไรเมื่ออาจารย์ได้เกณฑ์ได้รูบริกได้ชิ้นงานอาจารย์จึงจะมาเลือกกิจกรรมหรือเลือกวิธีการสอนแล้วพอเลือกเสร็จวางซีเควนซ์ลำดับให้เหมาะสมให้มันสมูทและสนุกเนี่ยคือวิธีการออกแบบแผนนะคะสิ่งที่ฉันจะโพสต์ให้อาจารย์อีกทุกคนเอาแผนตัวเองมาไหมคะเอามาไหมคะเอามาเนาะถ้าอย่างนั้นน่ะ ให้เวลา15นาทีอันเนี้ยดิฉันไม่ต้องการดูแผนอาจารย์ไม่ต้องโพสต์ขึ้น Facebook แต่ดิฉันอยากให้อาจารย์ทำงานเดี่ยวละต่างคนต่างมีแผนใช้เครื่องมือเมื่อเช้าเนี้ยก่อนพักเบรกอะค่ะก่อนเบรกกลางวันอะประเมินแผนเองสิรูบริกที่ดิฉันให้เมื่อเช้าอะค่ะที่ให้ทำงานกลุ่มอะงานเดี่ยวนะเนี้ยแผนตัวเองอะแอบใครจะไปแอบทำนอกห้องก็ได้ประเมินตัวเองสิแผนที่เราสร้างขึ้นมาเองในอดีตอะค่ะมันเป็นไปตามเกณฑ์แค่ไหนดีมากดีมากนี่ใบแอดแล้วป้าอีนไม่เชื่อแน่นอนมันต้องมีบางข้อไม่มีบ้างแหละ อาจารย์ติ๊กไม่ติ๊กไม่เป็นไรอันนี้ให้ลองประเมินตัวเองคร่าวๆไงอาจารย์มีตัวเครื่องมืออยู่แล้วโหลดเก็บใส่เครื่องไว้เลยก็ได้แต่ตัวเองลองติ๊กหรือลองประเมินในแผนตัวเองเลือกมา1แผนน่ะนะคะลองดูซิว่าจากเครื่องมือที่ให้ไปอ่ะแผนของเราอ่ะยังขาดองค์ประกอบหรือเกณฑ์ข้อไหนไหมหรือถ้ามีหากมีครบทุกข้อมันอยู่ในระดับคุณภาพอย่างไรดีมากดีพอใช้ปรับปรุงอาจารย์ว่ารูบริกที่ให้ไปเมื่อเช้าใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระไหมคะใช้ได้ไหมพละศึกษาใช้ได้ไหมคะคือถ้าไม่ได้ไม่ต้องกลัววิทยากรเสียใจนะคือถ้าไม่ได้อ่ะรูบริกเราปรับให้เข้ากับกลุ่มสาระเราได้นะคะแต่เนี้ยมันเป็นรูบริกภาพรวมไงว่าการเรียนการสอนที่ดีแผนควรประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่มีลักษณะอย่างไรแต่มันไม่มีรูบริกที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกอ่ะถ้ามันไม่เข้ากับวิชาของเราเราอยากจะเพิ่มหรืออยากจะลดหรืออยากจะปรับย่อมได้เสมอนะคะแต่นี้มันอย่างน้อยสุดนะลดก็อย่าไปลดหัวใจของมันนะก็คือเห็นผู้เรียนเป็นสำคัญไหม active learning ไหมมีการประเมินความรู้เดิม formative summative ไหมอันนี้หัวใจนะคะถ้าจะลดไปลดอย่างที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญในกลุ่มสาระเราอะถ้าจะเอาแผนมานอกจากใช้รูบริกประเมินแผนตัวเองแล้วอะลองชำเลืองรูบริกตัวเองในแผนด้วยซิรูบริกของตัวเองที่อยู่ในช่วงของวัดและประเมินผลการเรียนรู้อะค่ะที่อาจารย์เคยสร้างไว้น่ะมันยังมีที่ต้องปรับปรุงไหมหรือเราสร้างรูบริกเดิมมาดีแล้วเรียนเชื่อว่าอาจารย์ทบทวนเราเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกรีวิวอะเนาะอาจารย์ทบทวนย้อนทวนดูแผนตัวเองด้วยเครื่องมือรูบริกประเมินที่ให้ไปอะเรียนเชื่อว่าอาจารย์ยังเห็นจุดที่เติมเต็มทำให้แผนตัวเองสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหรือดียิ่งขึ้นได้อยู่นะคะเราประเมินด้วยตัวเองแล้วเราก็บอกตัวเองได้เลยนะว่าเราทำให้มันดีกว่าเดิมได้ยังไงบ้างในจุดไหนบ้างเวลาอาจารย์ดูประเมินแผนตัวเองว่าต้องเติมเต็มเราใช้สื่อหลากหลายไหมเราช่วยเด็กทุกคนในห้องหรือเปล่าเด็กบางคนเรียนได้ดีโดยการฟังเด็กบางคนเรียนได้ดีโดยการดูวิดีโออ่ะทั้งต้องเห็นภาพด้วยฟังด้วยเด็กบางคนดูได้ดีถ้าหากว่าได้จับต้องเห็นของจริงอะไรเงี้ยอาจารย์ใช้สื่อที่ช่วยเด็กทุกคนที่มีลีลาการเรียนรู้ไม่เหมือนกันเลยอ่ะไหมหรืออาจารย์เลือกใช้สื่ออย่างเดียวแล้วหวังให้เด็กที่ต่างกัน20 30ชีวิตอ่ะเขาเรียนด้วยสื่อนี้ได้อันเนี้ยคืออย่างนึงที่เราต้องประเมินตัวเองนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เรียนดูของกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยพอย้อนกลับไปดูในรูบริกดิฉันโพสเกณฑ์รูบริกสำหรับประเมินรูบริกแล้วใช่ไหมถูกไหมในเมื่อสัปดาห์ก่อนอาจารย์ลองดูสิว่าถ้าอาจารย์ต้องประเมินรูบริกเดิมของอาจารย์อะอาจารย์เขียนรูบริกมาเองอะแต่เขียนมาหลายปีแล้วอะถ้าบางอย่างเรายังอึ้งต้องนั่งนึกก่อนมันคืออะไรเนอะแปลว่าคำอธิบายบรรยายเชิงคุณภาพนั้นอะไม่โอเคแล้วล่ะ พราะขนาดเราเขียนเองเรายังตอบไม่ได้เลยอ่ะเรายังวัดไม่ได้เลยอ่ะนะคะ
1: ฟอร์มาทีฟจะไม่เป็นคะแนน
0: อาจารย์คะอันนี้คร่าวๆเนาะในกรณีที่เราอะไปเอาแผนคนอื่นมาแล้วเราอยากจะประเมินเพื่อก่อนใช้อ่ะค่ะเราต้องปรับแผนเหมือนเดี๋ยวพออาจารย์จะต้องใช้ออกอากาศเนี่ยอาจารย์ได้รับแผนมาเรียนเชื่อว่าอาจารย์ต้องนั่งอ่านแผนที่อาจารย์ได้รับมาทำความเข้าใจว่าแผนที่เขาเขียนเนี่ยเขาจะให้เราดำเนินการสอนอะไรยังไงเราต้องเตรียมอะไรบ้างถูกไหมคะแล้วไปเขียนสคริปต์แต่เครื่องมือที่ให้มาตอนนี้ที่อาจารย์ใช้อยู่น่าจะเป็นประโยชน์ในการให้อาจารย์ประเมินแผนที่ตัวเองได้รับว่าถ้าเราจะทำให้แผนการจัดการเรียนรู้นี้สอดคล้องกับธรรมชาติผู้เรียนแบบปลาน้อยอ่ะไม่เป็นแบบครูกบกับปลาน้อยรวมถึงแผนการจัดการเรียนรู้นี้ใส่ใจหรือให้ความสนใจกับการประเมินความรู้ของผู้เรียนประเมินระหว่างเรียนประเมินสรุปรวมแผนการจัดการเรียนรู้นี้มีการตัดสินหรือตั้งเกณฑ์ในการอะไรคะวัดและประเมินผลเนี่ยที่วัดได้จริงไม่ได้กว้างหรือแคบเกินไปเราอะเพราะเราต้องใช้ของเขาถูกไหมมันใช้ได้จริงหรือไม่ได้จริงเนี่ยอาจารย์มีเกณฑ์ในการประเมินรวมถึงรูบริก for the rubric rubric ของรูบริกที่สัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์โพสต์ให้อาจารย์เซฟไว้ได้เลยนะคะนั่นน่ะอาจารย์มีเครื่องมือในการประเมินแผนคร่าวๆอาจารย์ก็จะทราบว่าแผนที่ตัวเองได้รับมาหรือแผนเก่าที่เราเคยพัฒนามาเนี่ยตรงไหนดีอยู่แล้วก็คงไว้ตรงไหนควรปรับปรุงได้คะแนนน้อยอ่ะจากการประเมินของเราเองอะค่ะเราก็จะได้ไปปรับให้มันตรงจุดไงคะนะคะแต่ในกรณีที่เราต้องสร้างเองเราไม่ได้เอาแผนใครมาเลยนะเรากำลังจะสร้างเองมันก็จะมีเครื่องมืออีกตัวนึงอีก2ตัวที่ดิฉันจะให้อาจารย์ส่วนอีกตัวเป็นเช็คลิสต์นะคะเดี๋ยวโพสต์ให้หมดก่อนแล้วค่อยพูดถึงเครื่องมือแต่ละตัวที่ดิฉันส่งให้อาจารย์ไกด์ไลน์ไปยังคะอาจารย์ดูใน Facebook มันไปยังขึ้นยังคะไกด์ไลน์ออกไปแล้วนะอีกตัวเป็นเช็คลิสต์ก็คือว่าใช้เช็คตอนที่อาจารย์ดีไซน์แผนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนแผนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาเช็คดูอีกทีว่าครบไม่ครบมีไม่มีนะคะดาวน์โหลดเก็บไว้เลยนะคะอาจารย์ดาวน์โหลดหรือยังคะเรามาดูที่ไกด์ไลน์ก่อนไกด์ไลน์สำหรับการวางแผนการจัดการเรียนรู้นะคะลักษณะจะเป็นข้อความแล้วก็มีกล่องสี่เหลี่ยมไว้ข้างหลังเอาไว้ติ๊กว่าฉันจะทำนะคะก็คือว่าเมื่อเริ่มคาบเรียนสิ่งที่เราต้องเตือนตัวเองว่าจะมีนะเมื่อเริ่มคาบเรียนฉันวางแผนที่จะ 1. ทบทวนความรู้ของผู้เรียนที่เคยเรียนมาก่อนหน้าคาบเนี้ยก่อนหน้านี้นะคะสิ่งที่อยู่ในไกด์ไลน์คือสิ่งที่ควรทำหมดเลยนะคะ2เมื่อต้นของคาบเรียนตอนต้นเข้ามาปุ๊บฉันวางแผนหรือฉันคิดที่จะบอกจุดประสงค์ของเรื่องที่กำลังจะเรียนน่ะให้นักเรียนทราบคือมันจะดีกว่ามั้ยอ่ะถ้าเรานั่งเรียนแล้วเรารู้ว่าเรากำลังจะเรียนอะไรอ่ะเรากำลังจะเรียนเรื่องอะไรแล้วเมื่อเรียนจบแล้วอ่ะครูคาดหวังว่าเราอยากจะเราต้องทำอะไรได้น่าจะดีนะดังนั้นน่ะถ้าฉันเขียนแผนการสอนหรือวางแผนการสอนเมื่อไหร่ช่วงต้นของแผนเลยเนี่ยฉันจะทบทวนสิ่งที่เด็กเคยเรียนมาฉันจะบอกเด็กว่าสิ่งที่เขากำลังจะเรียนต่อไปเนี้ยเขากำลังจะต้องเรียนเรื่องอะไรเขาต้องทำอะไรได้ 3ฉันจะตรวจสอบเด็กก่อนเลยว่าฉันจะมีในแผนฉันน่ะฉันจะประเมินความรู้เดิมเด็กก่อนเลยว่าสิ่งที่เขากำลังจะได้เรียนต่อไปเนี้ยเขารู้อะไรมาแล้วบ้างตรวจสอบนะคะ4ตอนต้นของแผนเลยฉันจะหาวิธีสร้างความสนใจฉันจะพยายามให้เด็กอยากรู้ไม่ใช่แบบว่าส่วนใหญ่คือวันนี้ครูจะสอนเรื่องนี้แล้วครูก็สอนเลยแต่ฉันจะพยายามหาวิธีการหรือหารูปแบบหาสถานการณ์ที่ทำให้เด็กกระตือรือร้นนะคะอยากรู้จริงๆอย่างเมื่อวานอาจารย์รัชยาน่ะมาบรรยายก็ได้เนาะว่า active learning คืออะไร collaborativeรู้แบบร่วมมือร่วมใจคืออะไรการเรียนรู้จากกรณีศึกษาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยบรรยายก็ได้แต่อาจารย์ไม่บรรยายเห็นไหมอาจารย์พยายามสร้างกิจกรรมเพื่อให้เรารู้สึกว่าสนุกอยากรู้อยากทำไม่ง่วงไม่ว่าจะเอาละครที่กำลังอินเทรนด์ก็ดีหรือเอาสิ่งที่คิดว่าทุกคนทำได้นะแฟชั่นดีไซน์ตามล่าหา iPad อะไรอย่างเงี้ยคือพยายามทำให้เกิดบรรยากาศของการอยากรู้อยากหาคำตอบอันนี้คือขั้นนำของแผนนะคะเมื่อเข้าสู่ขั้นสอนของแผนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแผนการสอนแล้วล่ะก็คือกำลังจะทำให้เด็กนั้นน่ะได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของแผนนะคะฉันวางแผนที่จะใช้กลวิธีเทคนิคต่างๆที่เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้แบบแอคทีฟมีส่วนร่วมให้มากที่สุดฉันจะไม่บรรยายอย่างเดียวฉันจะไม่คุยไม่ใช้โอกาสส่วนใหญ่ในการพูดอย่างเดียวข้อแรกอาจารย์โหลดได้ไหมอาจารย์ต้องดูจากจอใช่ไหมคะคือพอดีจอมันไม่อำนวยกับการมองเห็นได้เลยไงดิฉันอยู่ใกล้ๆยังดาวน์โหลดไม่ได้ถูกไหมคะจะใช้กลวิธีที่เหมาะสมนะคะคือใช้เทคนิคการสอนใช้กลวิธีที่เหมาะสมที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างแอคทีฟกระตือรือร้นนักเรียนทุกคนเนี่ยนะคะได้มีส่วนร่วมฉันขณะที่ฉันวางแผนการสอนเนี่ยฉันจะใช้พยายามใช้สื่อการสอนให้หลากหลายไม่ใช้สื่อเดียวแล้วหวังให้นักเรียน 30-40 คนเข้าใจขณะที่ฉันพูดฉันอาจจะต้องเขียนบรรยายเขียนวาดรูปไปด้วยในขณะที่ฉันพูดฉันอาจจะต้องใช้ภาพนิ่งประกอบคือพยายามใช้สื่อหลากหลายไม่ใช้สื่อใดสื่อหนึ่งเพียงอย่างเดียวเพราะเด็กแต่ละคนแม้แต่พวกเราในวัยนี้ค่ะบางคนจะเรียนได้ดีเข้าใจสุดๆเลยจากการฟังเท่านั้นน่ะแค่ฟังก็เข้าใจละบางคนน่ะฟังแล้วต้องเห็นภาพด้วยจึงจะเข้าใจแต่บางคนน่ะฟังแล้วเห็นภาพแล้วก็ยังไม่ค่อยเก็ทเอาของจริงมาให้ดูหรือเปิดวิดีโอให้ดูหรือสาธิตให้ดูเลยได้มั้ยเนี่ยถึงจะเข้าใจเรามีเด็กแบบนี้ผสมอยู่ในห้องเสมอเลยมันไม่มีห้องเรียนไหนเลยที่มีเด็กเขาเรียกว่า learning style ค่ะเราจะมีเด็กที่มีลีลาหรือจริตการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอะผสมอยู่ในห้องเรียนเสมอถ้าอาจารย์ใช้สื่อการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวโชคดีไปถ้าบังเอิญถูกจริตการเรียนรู้ของนักเรียนส่วนใหญ่ในห้องก็ถือว่าโชคดีไปแต่บังเอิญถ้าสื่อที่เราเลือกอ่ะกลับตอบโจทย์นักเรียนแค่กลุ่มเล็กๆแต่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอันนั้นถือว่าโชคร้ายที่สุดเลยเพราะว่าเราสอนแล้วมีแค่เด็กส่วนเดียวที่ทำความเข้าใจสื่อของเราได้ในขณะที่เด็กอีกส่วนนึงไม่เข้าใจเลยส่วนใหญ่ของห้องแต่จะทำยังไงได้ล่ะเพราะว่าสื่อบางอย่างมันก็นักเรียนบางกลุ่มก็เรียนรู้ได้ดีนักเรียนบางกลุ่มเขาก็เรียนรู้ได้ดีอีกอย่างนึงหน้าที่ของครูคือต้องสอนให้ใช้สื่อที่หลายๆแบบอาจารย์สังเกตไหมว่าวิทยากรเนี่ย บางทีเขาก็พูดอธิบายในขณะที่พูดอธิบายเขาจะมีภาพประกอบเขาอาจจะประกอบด้วย PowerPoint เขาอาจจะเปิดวิดีโอเขาอาจจะวาดรูปบรรยายประกอบ

ให้เห็นภาพหรือให้ผู้เรียนนะคะเกิดการเรียนรู้โดยใช้โสตประสาทให้มากที่สุดช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้นไม่ใช้โสตใดโสตหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะในขณะที่ฉันออกแบบแผนการสอนเนี่ยขอย่อหน่อยนะคะมองไม่เห็นฉันจะตรวจสอบแผนของฉันให้มั่นใจอันนี้คือเราเช็คตัวเองนะฉันจะตรวจสอบแผนของฉันให้มั่นใจว่าการดำเนินการสอนน่ะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อสุดท้ายอ่ะมันสอดคล้องรับลูกกันราบรื่นแล้วเข้าใจง่ายพาไปสู่การเรียนรู้ที่ราบรื่นเคยสังเกตมั้ยบางทีแผนตัวเองอ่ะข้อ1ไปข้อ2ไปข้อ3นี่มันไม่เป็นเส้นเดียวกันน่ะมันกระโดดอ่ะมันไม่ลื่นนะคะก่อนที่ในขณะที่เราออกแบบแผนการสอนเขียนข้อ1ถึงกี่ข้อของอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์ต้องมาอ่านแล้วดูว่าจากข้อ1มันส่งไปข้อ2มั้ยข้อ2มันส่งไปข้อ3มั้ยเพราะแต่ละข้อของอาจารย์มันคือแต่ละช่วงของการสอนใช่มั้ยคือมันสอดรับกันมั้ยอ่ะตลอดทั้งแผนน่ะนะคะไม่ติดขัดไม่กระโดดไปกระโดดมาไม่วกวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันจะตรวจสอบแผนของฉันให้มั่นใจว่าภาระงานหรือกิจกรรมที่ฉันเลือกมาใช้ในแผนเนี้ยมันส่งเสริมการเรียนรู้จริงๆตามจุดประสงค์และเหมาะกับวัยของผู้เรียนด้วยนอกจากเหมาะกับวัยของผู้เรียนแล้วอ่ะผู้เรียนทำได้เข้าใจแล้วเห็นประโยชน์จากสิ่งที่เรียนคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางแผนการสอนน่ะกิจกรรมมีเยอะมากมายเลยค่ะในการสอนเรื่องหนึ่งผู้ดีไซน์แผนการสอนต้องมานั่งประเมินแผนตัวเองนะว่าถ้าเราให้นักเรียนทำแบบนี้ดีไหมกิจกรรมนี้ทำแล้วจะเกิดนักเรียนจะเกิดความรู้อะไรมันเป็นไปตามจุดประสงค์ไหมแล้วมันยากไปกับเด็กเราไหมหรือง่ายไปยากไปก็ไม่ดีง่ายไปก็ไม่ดีที่สำคัญคือทำเสร็จแล้วอ่ะเขาเอาไปใช้ได้ไหมไม่ใช่แค่ทำให้สนุกหรือฆ่าเวลาให้จบคาบไงแต่สุดท้ายแล้วผลจากการทำกิจกรรมอ่ะมันเกิดประโยชน์กับผู้เรียนไหมยกตัวอย่างเช่นการอบรมวันนี้หัวข้อนี้เลยอ่ะการเขียนแผนการสอนเนี่ยอบได้ตั้งหลายแบบนะจริงๆอบรมแบบว่าให้อาจารย์เอาแผนมาแล้วมานั่งปรับแผนของอาจารย์ก็ได้นะหรืออบรมตั้งแต่องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีอ่ะต้องมีอะไรบ้างเขียนอะไรยังไงคืออบได้มากมายหลายแบบเลยแต่ผู้สอนคือดิฉันเนี่ยต้องประเมินก่อนว่า 1. มีผู้เรียนทุกกลุ่มสาระเลย 2. บริบทที่กำลังจะเกิดขึ้นผู้เรียนส่วนใหญ่อ่ะอาจจะไม่ได้สร้างแผนเองซะทีเดียวแต่ต้องนำแผนที่เขาดีไซน์มาแล้วอ่ะมาปรับถูกไหมคะ3หรือ4แล้วไม่รู้ผู้เรียนต้องเขียนสคริปต์การสอนแล้วเขาจะต้องเลือกกิจกรรมหรือเลือกสื่อการสอนไม่ได้ตอบโจทย์แค่เด็กในห้องเรียนของเขาแต่เขาต้องสอนเด็กปลายทางด้วยดังนั้นในเมื่อผู้เรียนของดิฉันเป็นแบบนี้บริบทหรือความจำเป็นน่ะดิฉันจะดีไซน์การสอนยังไงเพื่อให้สุดท้ายเขาได้ฝึกทำกิจกรรมในขอบเขตเวลาอย่างเงี้ยนะฝึกทำกิจกรรมแล้วเอากลับไปใช้ในงานของเขาให้ได้ดังนั้นการสอนเรื่องแผนการจัดการเรียนรู้แผนการสอนดิฉันของวันนี้ย่อมแตกต่างจากแผนการสอนในเรื่องเดียวกันเมื่อดิฉันไปอบรมกับอีกกลุ่มหนึ่งแล้วมันจะแตกต่างไปไม่เหมือนกันเลยเพราะดิฉันก็ต้องไปศึกษาในกรณีสมมุติอนาคตอีกจังหวัดนึงเชิญไปบรรยายเรื่องนี้ดิฉันก็ต้องไปศึกษาว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้างภาระงานเขาคืออะไรแล้วเราก็ต้องดีไซน์แผนการสอนของเราอะให้ตอบสนองต่อความจำเป็นที่ผู้เรียนต้องเรียนไงไม่ใช่ยกแผนการสอนที่เคยอบรมที่นี่แล้วสมมติสอนได้ดีเนาะคุณครูสนุกเฮฮาไม่ใช่ยกทั้งกระบี่

แล้วไปสอนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะมันสำเร็จในห้องนี้ตอบโจทย์ห้องนี้ไม่ได้แปลว่าตอบโจทย์ห้องอื่นเพราะความจำเป็นและบริบทไม่เหมือนกันถูกไหมคะแผนการสอนของอาจารย์จะมีชีวิตเขาเรียกว่ามันเป็นไดนามิกอ่ะมีเป็นพลวัตน่ะก็ต่อเมื่ออาจารย์ไม่ได้ให้มันเป็นแค่วรรณกรรมที่เขียนแล้วจบแต่แผนการสอนอาจารย์ต้องปรับตลอดเวลาที่อาจารย์เปลี่ยนผู้เรียนผู้เรียนเปลี่ยนแผนต้องเปลี่ยนผู้เรียนเปลี่ยนกิจกรรมต้องเปลี่ยนลำดับการซีเควนซ์เรื่องราวต้องเปลี่ยนเพราะผู้เรียนแต่ละคนแม้จะเป็นอาชีพเดียวกันวัยเดียวกันแต่ความต้องการไม่เหมือนกันเลยเราต้องปรับให้ตรงและสร้างความสนใจกับผู้เรียนให้ได้นี่คือหัวใจสำคัญของการเขียนแผนแม้ว่าดิฉันไม่เคยเขียนแผนการสอนอบรมถี่ๆอย่างเงี้ยค่ะมานั่งเขียนแผนเงี้ยไม่ทันนะแผนการสอนของดิฉันอ่ะก็คือ PowerPoint นั่นเองถ้าอาจารย์สังเกตนะ PowerPoint ดิฉันไม่มีตัวหนังสือนะไม่ค่อยมีอ่ะแต่จะเป็นรูปเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ทุกครั้งแม้ว่าจะสอนเรื่องนั้นๆมาเป็นครั้งที่10ที่100ที่กี่ร้อยก็ไม่รู้ล่ะแต่ดิฉันจะต้องนั่งทบทวน PowerPoint และแผนก่อนดิฉันก่อนว่าพรุ่งนี้ภายในชั่วโมงแรกดิฉันจะต้องทำอะไรต้อง engage ต้องสร้างความสนใจยังไงจะถามอะไรแม้ว่าการอบรมในรอบนั้นๆในหัวข้อนั้นๆน่ะจะอบมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะคะแต่ทำอย่างนี้เป็นประจำแล้ว PowerPoint ดิฉันปรับทุกครั้งถ้าสังเกตว่าไฟล์ที่บันทึกจะเขียนว่าแผนการสอนวังไกลกังวลแผนการสอนชลบุรีเขต1คือปรับทุกครั้งเลย PowerPoint ไม่เคยซ้ำเดิมแม้จะเป็นคอปิกเดียวกันนะแต่ซีเควนซ์บางอย่างหรือตัวอย่างในการยกมาหัวหินก็ต้องยกอะไรที่เป็นหัวหินน่ะคนหัวหินจะเข้าใจไงแต่เอาตัวอย่างของหัวหินไปยกที่ชลบุรีจะสนใจไหมคะไม่หรอกมันก็ต้องไปหาดูว่าตอนนั้นอะไรกำลังอินเทรนด์ที่ชลบุรีสมมติอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องยกตรงนั้นไงเชื่อมเข้ากับบริบทชีวิตเขาให้ได้เขาถึงจะเข้าใจนะเวลาเขียนแผนนะคะอาจารย์ก็ต้องเขียนในแผนว่าอาจารย์จะใช้วิธีการ formative assessment ยังไงสังเกตแล้วถามคำถามแล้วป้อนสะท้อนกลับไหมหรืออาจารย์จะให้ทำ exit ticket หรืออาจารย์จะให้ทำอะไรคะ gallery walk คือมันจะมีเทคนิคในการทำ formative นะคะขณะที่ออกแบบแผนการสอนฉันจะตรวจสอบอันนี้สำคัญนะคะแม้แต่นักวิชาการสสวทเวลาเขียนหนังสือเรียนดิฉันอันนี้เป็น the must เลยนะฉันจะตรวจสอบฉันจะลองใช้วัสดุอุปกรณ์หรือฉันจะลองทำกิจกรรมนั้นก่อนที่จะให้เด็กนักเรียนทำอันเนี้ยเป็นข้อที่ดิฉันกาดอกจัน3ดอกเลยนะนักวิชาการสสวทที่เขียนหนังสือเรียนน่ะหรือแผนการสอนก็ต้องทำข้อเนี้ยคิดกิจกรรมใหม่หนังสือเรียนที่เราทรายเอามา8ปีอะแต่ปีนี้ปีหน้าที่จะขอคำนำเขาจะขอเปลี่ยนกิจกรรมเนี่ยตอนนี้บางส่วนคือต้องออกไปสอนเองนะคะต้องเอากิจกรรมนั้นไปสอนเด็กด้วยตัวเองก่อนจะได้รู้ไงว่ามันจะมีปัญหาไหมมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าไม่อย่างนั้นนะนึกภาพนั้นไม่ออกนะแล้วจะเกิดปัญหาว่าครูใช้ไม่ได้อันนี้ในมุมของสสวทที่เขียนหนังสือนะคะแต่ในมุมของอาจารย์อ่ะเขียนแผนการสอนอ่ะครูจะดีไซน์กิจกรรมเลือกอะไรมาต้องลองก่อนนะอุปกรณ์นั้นใช้ยังไงวัสดุนั้นใช้ยังไงกิจกรรมที่จะให้เด็กทำอ่ะตัวเองทำได้ไหมถ้าตัวเองทำอ่ะใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าครูทำอ่ะสมมตินะครูทำกิจกรรมนี้จบใช้เวลา30นาทีอ่ะแปลว่าเด็กต้องมากกว่า30นาทีจะได้กำหนดระบุช่วงเวลาถูกไงว่าแผนเนี้ยกิจกรรมเนี้ยให้เวลาเด็กเท่าไหร่ต้องทำเองก่อนทำเองก่อนจะได้รู้ว่ามันมีจุดยากหรือจุดต้องระวังหรือจุดต้องเน้นต้องเตือนเด็กตรงไหนครูจะไม่มีข้อมูลนี้เลยถ้าครูไม่ทำกิจกรรมนั้นก่อนนะคะบังเอิญสมมุติกิจกรรมนั้นน่ะได้รับการอบรมมาเคยมีประสบการณ์ตรงโอเคไม่ต้องลองเพราะรู้แล้วเคยลองจากการอบรมแต่ถ้ากิจกรรมนั้นน่ะดึงมาแล้วยังไม่เคยทำเลยไม่เคยไปรับการอบรมที่ไหนยังไม่รู้

อักมันเลยอ่ะอาจารย์ต้องทำก่อนนะไม่อย่างนั้นอาจจะไปแป๊กในห้องเรียนได้ว่าง่ายหรือยากไปประเมินพลาดไงบางทีง่ายไปเราคิดว่าแผนเนี้ยคาบหนึ่งอ่ะเสร็จปรากฏว่าเด็กทำเร็วอ่ะ30นาทีเสร็จแล้วทำยังไงถูกไหมคะตรงเนี้ยจำเป็นข้อเนี้ยขีดเส้นใต้เลยค่ะยังไงก็ต้องทำนะแม้ว่าจะมองเหมือนเสียเวลาแต่ว่าเพื่อความชัวร์ว่าเราจะ

ดีไซน์กิจกรรมหรือแผนการสอนแล้วมันใช้ได้จริงในห้องเรียนเนี่ยข้อนี้จำเป็นนะคะในขั้นสรุปเมื่อถึงขั้นท้ายๆตอนท้ายๆของแผนนะคะฉันวางแผนว่าในแผนของฉันอะฉันจะประเมินว่าผู้เรียนเรียนรู้อะไรบ้างอันนี้ formative หรือ summative คะฉันจะประเมินแล้วว่าเขาเรียนรู้อะไรมาแล้วบ้างเรียนรู้อะไรบ้าง sum หรือ for summative นะคะมันจบแล้วไงมันสรุปแผนแล้วนะใช่ป่ะเราต้องประเมิน summative แล้วว่าตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยรู้แค่ไหนนะคะ formative จึงจะเกิดในขั้นตอนขั้นก่อนหน้านี้ค่ะขั้นดำเนินการสอนนะขั้นสรุปจะเป็น summative แล้วนะคะฉันในขั้นสรุปของแผนเนี่ยฉันจะมีการฉันวางแผนว่าจะสรุปบทเรียนให้กับผู้เรียนแล้วจะเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงและบทเรียนต่อไปเมื่อกี้อ่านในโพสต์อิทเนาะบอกว่าชอบมากเลยวิทยากรมาสรุปบทเรียนให้นี่ไงคือไม่ว่าใครจะสอนน่ะสอนเองหรือใครสอนเขาดำเนินกิจกรรมในขั้นสอนเสร็จในขั้นสรุปเขาอาจจะสรุปกิจกรรมถูกไหมคะแต่สิ่งที่ดิฉันช่วยทำไม่ทราบใครเขียนโพสต์อิทอันนี้แหละสิ่งที่ดิฉันช่วยเติมเต็มก็คือช่วยสรุปบทเรียนให้ไงว่าที่เรียนมาทั้งหมดน่ะสาระสำคัญมันคืออะไรสองสุดที่ช่วยทำให้ก็คือว่าสาระสำคัญที่เรียนวันนี้เราในฐานะครูในโรงเรียนวังที่บริบทเราเป็นแบบนี้จะเอาไปใช้ในงานของเรายังไงเชื่อมโยงกับชีวิตจริงให้จะได้เห็นภาพและเอาไปใช้ได้ซึ่งอาจารย์ในตอนนี้อยู่ในฐานะผู้เรียนน่ะอาจารย์รู้สึกว่ามีประโยชน์ใช่ไหมคือนั่งคือมีวิทยากรหรือผู้สอนน่ะสรุปให้อีกทีแล้วเชื่อมโยงให้เห็นภาพด้วยว่าเราจะเอาความรู้นี้ไปใช้ยังไงได้บ้างอาจารย์มองว่ามีประโยชน์นักเรียนก็เหมือนกันถ้าในแผนการสอนของอาจารย์ทำกิจกรรมมานักเรียนสนุกเฮฮานักเรียนสรุปองค์ความรู้ของกิจกรรมได้แต่ดิฉันเชื่อว่าการที่เด็กจะต้องมานั่งตกผลึกตกตะกอนเองว่าเฮ้ยแล้วสรุป50นาทีนี้ฉันเรียนอะไรมามันยากไปเนาะสำหรับเด็กมันจะดีกว่าถ้าในแผนการสอนของเราใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีสรุปสาระสำคัญของคาบเนี้ยว่าเขาได้เรียนอะไรแล้วมันมีประโยชน์อะไรได้บ้างก็จะช่วยให้ผู้เรียนอ่ะเขาเรียนรู้แล้วเห็นความสำคัญหรือมีความหมายกับเขามากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องมีในแผนการสอนแล้วเมื่อปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในแผนการสอนอย่าให้มันจบเป็นลายลักษณ์อักษรไงมันต้องเอาไปสอนในห้องเรียนด้วยอันนี้ความเห็นของดิฉันนะความเห็นนะไม่ใช่หลักการหรือทฤษฎีที่ควรทำนะไม่เขียนแผนการสอนเลยอ่ะยังดีซะกว่าแต่สอนน่ะให้เป็นตามโปรเซสเนี้ยเหมือนอย่างอบรมครูเนี่ยดิฉันไม่ได้เขียนแผนการอบรมครูไงไม่ได้มานั่งเขียนแผนอย่างนี้แต่ดำเนินการทุกข้อตามเนี้ยเป๊ะเลยถูกไหมคะอย่างน้อยๆไม่ได้เขียนร่องรอยเป็นเอกสารให้ใครมาตรวจอ่ะแต่ดิฉันมั่นใจว่าการดำเนินการสอนน่ะผู้เรียนส่วนใหญ่รับสารที่ดิฉันต้องการจะสื่อออกไปอ่ะเกิดการเรียนรู้และเห็นประโยชน์แต่มันจะดีที่สุดเลยก็คือเขียนเป็นร่องรอยลายลักษณ์อักษรเอาไว้แล้วดำเนินการสอนตามที่เขียนเมื่อสอนเสร็จ formative กลับมาพัฒนาตัวเองก็คือว่าประเมินการสอนของตัวเองแต่ละครั้งแล้วกลับไปปรับแผนทันทีมันจะไม่ค้างคาแล้วมันจะไม่ลืมค่ะอาจารย์เพราะมันจะไม่ได้ปรับใหญ่อะมันจะปรับเล็กทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราดิฉันถ้าสมมติดิฉันสอนคนเดียวเนี่ยทุกครั้งอะเมื่ออบรมเสร็จดิฉันจะถามตัวเองว่าวันนี้อบรมอะตัวเองอะอบรมเป็นยังไงตรงไหนยังต้องปรับอีกจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนต้องปรับก็คือปฏิกิริยาจากผู้รับการอบรมอะจะเป็นคนบอกเราว่าตรงนี้ยังไม่ค่อยโอเคไม่สมูทไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวต้องหาตัวอย่างอื่นยกตัวอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันจะทำให้เราได้แผนการสอนหรือขั้นตอนหรือวิธีการสอนที่มันจะค่อยๆสมูทขึ้นสมูทขึ้นสมูทขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะอย่าปล่อยให้แผนการสอนเป็นสิ่งไม่มีชีวิต

วิตอะแผนการสอนเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเติบโตงดงามมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละครั้งที่เราสอนมันอะที่เราใช้มันอะแล้วอาจารย์จะได้แผนการสอนหรือจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่มันตอบสนองสิ่งที่อาจารย์อยากเห็นอะมากขึ้นทุกครั้งอะที่อาจารย์ดำเนินการสอนเมื่อดำเนินการทำดีไซน์แผนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือเขียนแผนเสร็จแล้วสิ่งที่ให้ไปอีกอย่างก็คือเช็คลิสต์เช็คพอยต์อีกรอบว่าแผนเราอะมีคุณภาพหรือมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือดีไซน์เสร็จแล้วนะคะเขียนออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากจะเช็คว่าแผนเรามีองค์ประกอบที่ควรมีไหมก็ต้องดูว่าภาพทั่วไปของแผนเลยนะคะมีการระบุชื่อแผนไหมระบุระดับชั้นของผู้เรียนหรือเปล่าว่าแผนเนี้ยสำหรับใครโอ้ตกอ้ออ่างไปนะคะด้านการอธิบายเชื่อมโยงความรู้นะคะพิมพ์ตกอ้ออ่างไปนะคะถ้าด้านองค์ความรู้อ่ะอาจารย์ก็ต้องเช็คดูว่าแผนที่อาจารย์เขียนหรือเรื่องเนี้ยที่อาจารย์เขียนเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเรื่องที่สอนมาแล้วไหมคือมันต้องเป็นแผนลายคาบไปเรื่อยๆถูกไหมคะแผนที่เรากำลังดีไซน์อยู่ตอนนี้มันเชื่อมมาจากแผนที่แล้วไหมถ้าไม่เชื่อมไม่ได้ส่งต่อกันแปลว่ายังผู้เรียนก็เหมือนเรียนแล้วนั่งรถสะดุดอะค่ะทำยังไงให้รถไม่สะดุดอะแผนท้ายของแผนที่แล้วมันจะต้องสอดรับกับแผนเนี้ยนะคะ อาจารย์ต้องตอบให้ได้ตอบตัวเองหรือประเมินแผนของอาจารย์ให้ได้ว่าทำไมแผนเรื่องเนี้ยจึงสำคัญทำไมต้องสอนอย่างแรกที่ต้องประเมินก็คือว่าแผนที่อาจารย์กำลังจะสอนเนี่ยเพราะเราอยากสอนหรือเพราะหลักสูตรกำหนดสิ่งที่เราต้องเลือกมาก่อนคือหลักสูตรกำหนดแม้ว่าเราอยากสอนเรื่องนี้แต่ถ้าหลักสูตรไม่ได้กำหนดขอบเขตหลักสูตรไม่ได้กำหนดไว้อะก็ต้องถามต่อว่าถ้าฉันไม่สอนเรื่องนี้ถ้าฉันจะสอนเรื่องนี้เวลาพอไหมกับเรื่องที่เหลือควรเพิ่มไหมหรือชะลอไว้ก่อนแม้ว่าเราจะอยากสอนหรือเด็กจะอยากถ้าเด็กอยากรู้อ่ะอาจจะไม่ต้องใช้ชั่วโมงเรียนไงไปทำเป็นโปรเจกต์หรือ problem based ได้ใช้หลักการอื่นได้ถ้าเด็กอยากรู้แต่บังเอิญถ้าเรื่องนี้เราอยากสอนมันจำเป็นแค่ไหนสาระอื่นดิฉันไม่ทราบแต่อย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยนะอาจารย์บอกสอนไม่ทันเพราะวิทยาศาสตร์ถ้าระดับประถมกับม.ต้นเนี่ยเด็กต้องเรียนทั้งชีวะเคมีฟิสิกส์โลกดาราศาสตร์และอวกาศถูกไหมคะแต่แผนการสอนของอาจารย์อะอาจารย์สบายใจที่จะสอนสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอะเพราะสอนแล้วสบายใจอะอาจารย์เขียนแผนซะ20ชั่วโมงแต่พอสอนสาระยากๆที่อาจารย์ไม่สบายใจอะแต่ยากๆอะเช่นฟิสิกส์ทั้งหลายทั้งปวงโลกดาราศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงอาจารย์เขียนเรื่องยากๆควรจะ15ชั่วโมงแต่อาจารย์เขียน5ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันไม่ไปด้วยกันนะคือเราสบายใจที่จะสอนแต่เรื่องที่เราสอนน่ะหลักสูตรต้องการนิดเดียวแต่เรายืดซะยิ่งกว่าละครช่อง7อีกอันเนี้ยแล้วเราก็มาบอกว่าสอนไม่ทันมันไม่มีทางทันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ดูว่าเรื่องที่เราสอนแต่ละคาบอ่ะสำคัญแค่ไหนเด็กอ่านเองได้ไหมใช้เวลา2ชั่วโมงจบมันควรจะจบไม่ใช่แบบยืดแล้วไปกระชับในส่วนที่ควรยืดไงส่วนที่ควรให้เวลาเยอะๆกับกระชับพื้นที่แต่ส่วนที่ควรจะกระชับพื้นที่กับยืดเพราะเราสบายใจที่เราจะสอนอันเนี้ยเจอประจำนะคะเราต้องเช็คลิสต์ของเราว่าองค์ประกอบในแผนเราอะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้อะตรงที่เราเขียนอะใช้
สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้คือจุดประสงค์อ่ะมันไปถึงคอนเซปต์ไหมเขียนแล้วให้เห็นไหมว่าแผนเนี้ยจะเรียนคอนเซปต์อะไรแผนเนี้ยใช้คำกิริยาที่เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนสามารถแสดงออกมาหรือวัดได้หรือสังเกตได้หรือเปล่าดิฉันยกตัวอย่างเช่นบางทีอาจารย์เขียนแผนวิเคราะห์รู้ได้ยังไงเรากำลังวิเคราะห์อยู่นี่ไงมันวัดไม่ได้ถูกป่ะวิเคราะห์เนี่ยวัดไม่ได้แต่เป็นคำกริยา acting verb ที่กระทำกิจกรรมอยู่อ่ะคือเด็กต้องทำกิจกรรมวิเคราะห์แน่แต่อะไรคือพฤติกรรมที่เป็นผลของการวิเคราะห์คะเด็กต้องทำอะไรได้ถึงบอกว่าเขาวิเคราะห์ถ้าเขาบอกเนี่ยเขาวิเคราะห์ป่ะแค่บอกได้อ่ะยังเนาะยังไม่ผ่านการวิเคราะห์เนาะแค่จำได้เท่านั้นเองระดับรู้จำเท่านั้นเองบอกอะบอกได้ว่าต้นนี้ชื่ออะไรต้นนั้นชื่ออะไรวิเคราะห์ไหมคะยังจะบอกได้ยังไงว่าเขาวิเคราะห์อธิบายถ้าอธิบายเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงวิเคราะห์แค่ identify แค่เข้าใจเท่านั้นเองแต่ถ้าเขาจำแนกได้เขาบอกความแตกต่างได้เขาเปรียบเหมือนน่ะเขาเปรียบเทียบได้อ่ะอันนี้วิเคราะห์คำว่าเปรียบเทียบกับคำว่าวิเคราะห์อันไหนวัดได้เปรียบเทียบใช่ป่ะดังนั้นจุดประสงค์ของแผนนะคะอาจารย์ต้องใช้คำกริยาที่วัดได้หรือเด็กอ่ะเขาแสดงพฤติกรรมออกมาให้อาจารย์เห็นได้อ่ะสร้างชิ้นงานหรือแสดงอะไรออกมาสักอย่างให้อาจารย์เห็นได้ว่าเขาทำอย่างนั้นจริงๆอ่ะเพราะวิเคราะห์เนี่ยมันอยู่ในนี้อ่ะมันวัดไม่ได้มันมองไม่เห็นแต่ผลของการวิเคราะห์มันอาจจะออกมาในรูปของการยกของการเปรียบเทียบของการแยกประเภทจัดกลุ่มจำแนกหรือขั้นสูงเลยตัดสินใจเลยคือเลือกการเลือกเนี่ยต้องผ่านการวิเคราะห์ไหมคะอาจารย์อาจารย์จะเลือกซื้อแชมพูสักขวดมาใช้อ่ะอาจารย์ต้องวิเคราะห์ไหมวิเคราะห์อาจารย์ต้องดูขวดนั้นดูขวดนี้อ่านแล้วอาจารย์ต้องเปรียบเทียบใช่ไหมใช่ป่ะเปรียบเทียบเนี่ยวิเคราะห์ละเปรียบเทียบเสร็จอาจารย์อาจจะมาจัดกลุ่มอีกว่าอันนี้เกินงบอันนี้ไม่เกินงบอันนี้เกินมากเลยอันนี้เกินนิดหน่อยจัดกลุ่มสามกลุ่มเสร็จแล้วเลือกไงเลือกนี่สูงสุดเลยนะประเมินค่าตามบลูมแท็กซอนอมีดังนั้นอาจารย์ต้องใช้คำกิริยาที่วัดได้มาเขียนจุดประสงค์หรือสมัยก่อนแผนนะคะอาจารย์จะต้องเขียนจุดประสงค์นำทางใช่ไหมกับจุดประสงค์ปลายทางวิเคราะห์บลาบลาบลาเนี่ยจุดประสงค์นำทางวัดไม่ได้อาจารย์ต้องเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เป็นปลายทางอ่ะผลจากการที่เด็กวิเคราะห์เขาต้องแสดงอะไรออกมาได้เขียน learning outcome นั่นเองนะฮะที่สำคัญคือต้องสอดคล้องกับหลักสูตรถ้าแผนนั้นต่อให้ดียังไงนะคะถ้าไม่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรสถานศึกษาห้อยไว้ก่อนเนาะห้อยไว้ก่อนไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้ฉีกทิ้งนะคะห้อยไว้ก่อนถ้าเวลาเหลือหรือมันดีเหมาะสมคุ้มค่าก็ค่อยตัดสินใจอีกทีอาจารย์ต้องเช็คดูว่าแผนที่อาจารย์ดีไซน์มาเนี่ยค่ะมันสอดคล้องหรือมีตัวบ่งชี้ไหมว่าผู้เรียนอะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ตั้งไว้นะคะแล้วก็อาจารย์ต้องดูว่าแผนของอาจารย์เนี่ยมีคำอธิบายหรือมีร่องรอยไหมว่าผู้สอนอะมีการติดตามการเรียนรู้หรือความเข้าใจของผู้เรียนสม่ำเสมอมี formative ไหมเช็คสุดท้ายก่อนเอาไปใช้เช็คปลายเช็คสุดท้ายละเช็คพอยต์ละมี formative ไหมมีข้อความหรือมี evidence อะไรไหมที่บอกว่าผู้สอนคือครูเนี่ยติดตามการเรียนรู้และการเข้าใจของเด็กอย่างต่อเนื่องเช็คดูให้ดีว่าแผนเราอะ
ระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรไหมซึ่งช่วงเวลาเนี่ยบอกแล้วมันสอดคล้องกับไอ้ตรงวางแผนมา

อาจารย์จะบอกเวลาได้แม่นถ้าอาจารย์ลองกิจกรรมนั้นก่อนแต่อาจารย์จะบอกคาดคะเนเวลาได้ไม่แม่นยำเลยถ้าอาจารย์คิดว่าไม่เคยลองเลยนะแต่ประมาณเนาะว่าเด็กน่าจะต้องใช้เวลาเท่านี้เท่านี้อันเนี้ยเวลาคลาดเคลื่อนมากที่สุดอาจารย์ต้องเช็คว่าในแผนอาจารย์น่ะบอกวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกิจกรรมที่ชัดเจนไหมนะคะมีลำดับขั้นการสอนชัดเจนหรือเปล่าสมูทไหมเรียงลำดับซีเควนซ์ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการระบุสื่อกิจกรรมสื่อที่ครูใช้สอนไหมคือวัสดุอุปกรณ์มันมี2 อย่างเนาะวัสดุที่เด็กจะต้องใช้เพื่อลงมือทำกิจกรรมกับวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ครูต้องใช้เพื่อประกอบการสอนน่ะเด็กอาจจะไม่ได้ใช้อันนั้นเลยเช่นวิดีโอคลิปอะไรเงี้ยค่ะจำเป็นไหมในแผนนี้มีแล้วหรือยังเนาะหลายครั้งนะไปนิเทศการสอนน่ะแม้แต่เราเขียนแผนให้ว่าอะไรที่ครูต้องมีอะไรที่เด็กต้องมีนะคะแต่พอเช้าตอนเช้ามาปุ๊บไม่ใช่สิสอนเสร็จนิเทศกำลังจะนิเทศขอโทษนะคะอาจารย์พอดีเพิ่งมาเปิดแผนดูลืมไปซื้อดอกแคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแผนไม่ต้องเขียนเองไม่ต้องอะไรเลยนะแต่ลืมนั่งดูแผนว่าตัวเองต้องเตรียมอะไรนี่ก็อีกหนึ่งปัญหานะแต่ถ้าเราสร้างเองเขียนเองปรับแผนเองอ่ะเราต้องรู้ลองดูซิว่าในแผนเราบอกไหมว่าอะไรที่ครูต้องเตรียมอะไรที่เราต้องเตรียมมันเตรียมล่วงหน้ากี่วันคือบางทีเขาบอกให้เอาต้นถั่วที่งอกประมาณ10เซนน่ะเพิ่งเปิดดูวันนี้เพิ่งจะเพาะถั่วเองอ่ะมันไม่มี10เซนงอกออกมาได้ไงคะคือแผนเราอ่ะบอกละเอียดไหมว่าสิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้าคืออะไรใช้เวลาเท่าไหร่แล้ววัสดุอุปกรณ์ที่เด็กต้องมีคืออะไรนะคะความสอดคล้องเหมาะสมของวัตถุประสงค์วิธีการสอนกิจกรรมวัสดุอุปกรณ์คือภาพรวมทั้งหมดเลยค่ะที่อยู่ในแผนอะหัวข้อทั้งหมดอะจุดประสงค์การเรียนรู้วิธีการสอนกิจกรรมที่เลือกวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้วิธีการประเมินเนี่ยมันกลมกล่อมไหมมันสอดรับมันสอดคล้องมันตอบโจทย์กันไหมนะคะแล้วก็เหมาะกับผู้เรียนหรือเปล่ารวมถึงเรื่องของการส่งเสริมคุณลักษณะหรือความเป็น professional ให้ผู้เรียนนั้นน่ะต้องดูว่าแผนอาจารย์เนี่ยเมื่อเด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่อาจารย์วางแล้วเนี่ยนะคะมันตรงไปตรงมาแล้วสอนให้เด็กเป็นคนช่างคิดไหมหรือแค่ให้ช่างจำเฉยๆพัฒนาสมรรถนะอื่นของผู้เรียนบ้างหรือเปล่าหรือแค่เป็นผู้รู้แต่ยังคงไม่ได้ตระหนักถึงเมื่อวานอาจารย์หุยพูดถึง 4Cใช่ไหมฝึกให้เด็กเป็นคนคิดอย่างมีวิจารณญาณบ้างไหมฝึกให้มีการคิดอย่างสร้างสรรค์ไหมฝึกให้มีการทำงานแบบร่วมมือร่วมใจกันหรือเปล่าหรือฝึกให้มีการสื่อสารไหมหรือนั่งฟังอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราฝึกให้เด็กมีสมรรถนะเหล่านี้ไหมแล้วสุดท้ายก็คือกิจกรรมมีการจัดการฝึกให้เด็กมีการจัดการอย่างสมเหตุสมผลมีเหตุผลหรือว่าฝึกการ organize งานให้เด็กไหมคือสมรรถนะสำคัญถ้านึกถึงสพท.นะคะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวัน

ตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการคาดการณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่5กันยายนพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังปานกลางอยู่ในระยะนี้ในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่7โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยะโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละเอ้ยแม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: สาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะนี่แมวแกใช่ไหมเนี่ยมา
0: แก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร่
4: เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย
4: เฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: แล้วจะไปยังไงแล้วนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเราเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับการแพทย์การสาธารณสุขไทยมาจนทุกวันนี้

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชา
1: แก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
2: วันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือ d เนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์

2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า A2 บวก A4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ A3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็นA1 คูณ R กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น A1 R ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก R กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น A1 R คูณ1บวก R กำลัง2นะครับส่วนด้วย A1 คูณ R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ A1 ตัดกับ A1 R ตัดกับ R นะครับก็จะเหลือ1บวก R กำลัง2ส่วน R เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า R ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ R ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า R มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา SN ใช่ไหมครับ SN ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าSN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นั่นเองครับเราก็จะเอา SN นะครับมาแทนค่านะครับ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วน1ลบ R ครับตอนนี้เราได้ S8 ส่วน S4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น S4 ส่วน S2 นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง2ส่วน1ลบ R นั่นเองครับถ้าเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น A1 ตัด A1 ใช่ไหมครับ1ลบ R ตัด1ลบ R A1 ตัด A1 1ลบ R ตัด1ลบ R นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง4บวกด้วย1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ R กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ R กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก R กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ R กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ R กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก R กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก R กำลัง4บวก1บวก R กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์ เคเล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์จีใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขนัยยะสำคัญเลขนัยยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขนัยยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับและสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์ และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระที่จังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังมณฑลพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพได้มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวถิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีโครงการดังกล่าวเป็นการขยายบริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุโดยจัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน7ไร่35ตารางวาเพื่อเป็นสถานที่ตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวราชบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกรวมถึงรองรับการส่งต่อและการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญและโรคเฉพาะทางจากพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระชื่อเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมประมาณ29ไร่ในตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2503โดยเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบล104หมู่บ้านต่อมาได้รับประธานพระอนุญาตให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพรอัมพโรมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ100พรรษา26มิถุนายน2570โดยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569มีพระเมตตาโปรดประทานชื่ออาคารทั้งสองหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ไปใช้บริการดังนี้อาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพประทานชื่อว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาและอาคารฟื้นฟูสภาพประทานชื่อว่าพิพัฒน์ศตวรรษขออภัยครับพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาล

ความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีปัจจุบันมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ขนาด304เตียงโดยเปิดให้บริการจริง272เตียงมีศักยภาพในการให้ทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในอุบัติเหตุฉุกเฉินอายุรกรรมศัลยกรรมสูติกรรมกุมารเวชกรรมกระดูกจัดสุและทันตกรรมตลอดจนมีบริการเฉพาะทางที่ทันสมัยอาทิหอผู้ป่วยวิกฤตICU NICU PICU ศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสโตรกยูนิตและเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนการจะสร้างอาคารใหม่ทั้งสองหลังนี้จึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีให้ก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆแล้วเวลา19นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา11นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา17นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีส่งมาเป็นพระราชกุศลสตัมมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่4วันนี้เวลา9นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้

เหตุการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่4โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวม9คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวม2,596คนมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยด้วยการจัดการเรียนเชิงรุกและแบบผสมผสานรวมถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญมีคุณธรรมมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองพร้อมส่งเสริมให้มีงานทำมีอาชีพมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเน้นการฝึกทักษะการคิดการวิเคราะห์แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์ชุมชนพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะตรงกับความต้องการของสังคมพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อท้องถิ่นรวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจำนวน3คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรวม 2,424 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งการส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูและการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล AI และ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 ที่โรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายทันปหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงการสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจัดดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบให้แก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์จังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดพระลอยวัดป่าเลไลวัดเขากำแพงวัดโพธารามวัดบางสามวัดไผ่ลูกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทนัดทรงรัฐจำกัดนายเอกสิทธิ์เล็กคงพร้อมคณะสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตวัดราชนิยมจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทหัวเซ่งเฮงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสำโรงวัดบ้านเขินวัดบ้านเสียวจังหวัดศรีสะเกษวัดดอนโพทองวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสภาองค์กรเรียนรู้งานสืบสารพระราชกรณียกิจกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทแปลงไทยแห่งแรกจำกัดบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดและนางสาวกันหทัยพรสุวรรณโสพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดท่าทองวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพสรธรรมารามวัดศาลาแดงเหนือจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านดู่วัดไตรราชสามัคคีวัดกันทรอมน้อยจังหวัดศรีสะเกษสุดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทบุญสร้างทัวร์แอนด์ดิสคัฟเวอรี่จำกัดหน่วยประสาทศัลยศาสตร์วชิระพยาบาลกรุงเทพมหานครครอบครัวพรพรมกุลและบริษัทฟาโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทินครศรีธรรมราชจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนปฐวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกรุงเทพมหานครร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนปฐวีจังหวัดจันทบุรีศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตบริษัทนัททรงรัตน์จำกัดและพระครูโกศลปริยัตยาธรวัดราชนิยมจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ค่ฉีดยานิดเดียวเองทำเป็นร้องโอดโอย
1: เอานะอย่างน้อยแม่ก็มีภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะ
0: ท่านเป็นใครล่ะคะปู่
1: เจ้าฟ้ามหิดลพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9นะ
0: แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: ก็เพราะท่านเป็นคนพัฒนาการแพทย์และยกระดับการสาธารณสุขของประเทศเราให้พัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้เลยละไอ้แม่เราตามแล้วล่ะเสร็จแล้วกำลังเดินไป
0: เดี๋ยวนะการสาธารณสุขคืออะไรหรอนั่นสิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแก่นแก้วแมวเข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้นะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าว้าวว้าวว้าวว้าว
2: บ้านริมคลองสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
3: หุงข้าวเอาน้ำจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วน้ำกินเอาจากไหน
4: ก็น้ำในคลอง
3: แล้วของเสียปล่อยทิ้งที่ไหน
4: ก็ทิ้งในคลองสิโอ้ยบนอะไรของแกเนี่ยตาอ้วนคลองน้ำเยอะจะตายไปทิ้งอะไรไปมันก็ละลายไปหมดแล้ว
3: โอ้ยน้ำประปาเขามีกันมาเป็น10ปีแล้วทำไมไม่รู้จักใช้ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลูกปวดท้องเดี๋ยวผัวเป็นผื่นเดี๋ยวเมียคลื่นไส้ไอ้หนูอย่าดูดนิ้ว
4: โรงหมอเขาตั้งขึ้นมาก็เพื่อรักษาคนเจ็บไข้ก็ไปหาหมอก็ถูกแล้วนี่ตาอ้วน
3: คิดอย่างนี้ได้ที่ไหนรู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: สาธารณสุขก็ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโทแค่นี้ใครๆก็รู้
3: ไม่ใช่เว้ยสาธารณสุขมันคือการดูแลและจัดการสุขภาพของราษฎรมันไม่ใช่แค่การรักษามันต้องรู้จักป้องกันตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันให้มันสะอาดพอสะอาดการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็น้อยลง
0: อ๋อสาธารณสุขมันไม่ใช่แค่การรักษานี่เอง
3: นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าฟ้ามหิดลน่ะท่านมาสอนที่กรมสุขาภิบาล
4: เดี๋ยวนะเจ้าฟ้ามหิดลนี่ใครเหรอ
3: ท่านก็เป็นลูกชายในหลวงรัชกาลที่5ไงที่ไปเรียนหมอจากเมืองนอกแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชน่ะอ้าวแมวแกใช่ไหมเนี่ยมาๆๆๆแ
0: ก่นแก้วขึ้นไปตั้งแต่เมื่อไหร
4: ่เดี๋ยวไม่ใช่แมวฉัน
3: เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ย
4: ฮะเฮ้ย
3: อ้าวไปนู่นแล้วไอ้หนูแมวพวกเองเหรอเอาแมวมาเดี๋ยวหน้าไปฉีดยากันหมาบ้าให
0: ้ไว้วันหลังนะครับตอนนี้ผมต้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: อ้าวแล้วจะไปยังไงล่ะนะอ้าวอุ้ยหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ย
1: นอกจากนั้นเจ้าฟ้ามหิดลยังติดต่อมูลนิธิจากอเมริกาให้ส่งหมอส่งพยาบาลเก่งๆมาสอนคนไทยด้วยนะแถมยังให้เงินส่วนตัวมาเป็นทุนการศึกษางานวิจัยและให้เงินสร้างตึกที่โรงพยาบาลสิริราชอีกตอนบั้นปลายของพระชนชีพท่านไปรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ชาวบ้านเลยเรียกท่านว่าหมอเจ้าฟ้าน่ะ
0: ท่านทุ่มเทเพื่อคนไทยมากๆเลยนะคะ
1: ใช่จ้ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าหมอเจ้าฟ้าพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทุ่มเทพัฒนาการแพทย์จนเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับ

0: ที่นี่โรงเรียนบัวสลีวิทยาจังหวัดเชียงรายเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กนักเรียนทั้งหมดของที่นี่ต่างก็อยู่หมู่บ้านในพื้นที่ใกล้เคียงกันจึงได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของชุมชนอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้วยนักเรียนแต่ละชั้นมีจำนวนน้อยจึงนำนักเรียนชั้นมัธยม1ถึงมัธยม3มาเรียนรู้ร่วมกัน
1: ชั้นม.1ของเราเนี่ยมี7คนม.2ก็9คนแล้วม.3เนี่ยมีแค่4คนนะคะเวลาเรียนเนี่ยนะคะเวลาเรียนเนี่ยเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่เป็นอาชีพนะหรืออาชีพที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นของเราเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสาระสังคมศึกษาของเรานะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนไปศึกษาเนี่ยเราก็เลยรวมเอาเด็กทั้ง3ชั้นเนี่ยนะคะเอามาศึกษาพร้อมกันนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะไปสำรวจอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะคะของแต่ละหมู่บ้านว่าอาชีพอะไรในหมู่บ้านของตัวเองที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วจะให้ออกมานำเสนอ

0: ันได้ไปสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านล่องปลายนานะคะดิฉันได้ไปสำรวจสมุนไพรไล่แมลงนะคะ
1: ส่วนผมได้ไปสำรวจภูมิปัญญาในหมู่บ้านล่องปลายนาได้สำรวจการปั้นหม้อ
2: จากการที่ได้สำรวจในหมู่บ้านบุษลีได้พบว่ามีการตัดตุงนะครับ
3: จากการที่ผมได้ไปสำรวจในหมู่บ้านหลายดาวนะครับคือการจักสารครับ
4: จากที่เราไปสำรวจมาแล้วนะคะแล้วเราจะไปศึกษาจริงๆแต่จะให้นักเรียนเนี่ยศึกษาในสิ่งที่นักเรียนสนใจนะคะความต้องการที่จะไปศึกษาของนักเรียนเองในระหว่าง4หมู่บ้านเนี่ยนะซึ่งมีการทําสมุนไพรไล่แมลงการปั้นหม้อการตัดตุงการทําเทียนแล้วก็การจักสารเนี่ยนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกตามความสนใจว่านักเรียนจะไปศึกษาเรื่องอะไรใครจะไปศึกษาสมุนไพรไล่แมลงศึกษาสมุนไพรมี9นะคะปั้นหม้อใครจะไปปั้นหม้อคะปั้นหม้อมี1ตัดตุงนะคะตัดตุงมี5นะคะทำเทียนมี3จักสารล่ะคะจักสารไม่มีใครสนใจที่จะไปศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาเสียงส่วนใหญ่ว่านะคะว่าเราจะไปศึกษาสมุนไพรไล่แมลงซึ่งมีคนสนใจ9คนแล้วก็การตัดตุงสนใจ5คนเดี๋ยวให้แยกกลุ่มเลยนะคะแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มสมุนไพรกลุ่มตัดตุงนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปศึกษาเลยนะคะว่าการทําสมุนไพรไล่แมลงกับการตัดตุงเนี่ยให้นักเรียนไปสืบไปซักไปถามนะคะกับวิทยากรนะคะหรือปราชญ์ผู้รู้ในเรื่องนี้นะคะ
5: ปฏิกาอันนี้ตัดตุงคนของด้านประเพณีปีใหม่หรือว่าสงกรานต์นะเจ้าการทับกระดาษนี่นะเอาวางอย่างนี้นะลูกน้องวางนี่แล้วก็กลับมานี่ให้มันได้3ชิ้นไอ้เนาะตอนนี้ทีนี้ก็ตัดข้างนี่ข้างให้มันเป็นชิ้นๆนะเจ้าพอตัดให้มันไปเป็นหูเหมือนกับตั้งหัวค่ะเนาะ
6: ตอนนี้ก็อุ้ย
5: เจ้า
7: ตุงรูปคนเอาไว้อย่างครับ
5: ตุงรูปคนก็หมายถึงว่าถ้ามีปีใหม่เพิ่นก็จะตัดตุงกันทุกๆบ้านเพิ่นจะมีตุงแตนตัวเฮาคือไปตานติวัดจะมัดต้นเขืองไปเน
6: า
5: ะ
6: เป็นอย่างต้องใจต้นเขืองอะเจ้า
5: ตีใจต้นเขืองนี่คือว่ามันเป็นใบกิ่งก้านสาขามันงามมันแผ่ออกไปตั้งข้างเอ็นาเจ้าน
8: ี่คืออย่างครับ
5: ตุงไส้หมูเปื่อเอาไปประดับว่าเป็นความสวยงามถ้าว่าพิธีปอยหลวงหรืองานพิธีต่างๆเป็นจะใจตัว

0: นี่คือเอาไปปักปักตั้งหน้าเราว่าเป็นจอบเป็นตุงแล้วมันจะเพื่อความสวยงามเอาต้นเขิงมาได้ลูกเดี๋ยวเขาจะได้มัดตุงกันนะลูกเนาะวิธีมัดเนาะเขาจะมัดจากบนนี่ลงมาเนาะลูกเนาะมัดสองกำเนาะลูกเนาะถ้ากำเดียวกำเดียวมันรุดมันจะปิ๋วตัดแล้ววันนี้เอาไปไว้ปืนแข็งปืนขาเพราะว่าเป็นของตานเป็นของทำบุญไปวัดไปวานเนาะเอาคนใดแย่มามันจะเป็นบาปกับตัวเขาไปหน้านะลูกเนาะตรง12ราศีนี่มันถึงว่าบ้านไหนก็มัดอันเดียวเนาะเขามีกี่คนเขาเกิดปีอย่างก็จะเขียนชื่อเขาว่าเขาเกิดปีหนูปีงัวปีเสือไอ้หนาเจาะ
1: เมื่อนักเรียนทำตุงเสร็จแล้วเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนในการตัดตุงมากยิ่งขึ้นอาจารย์จึงพานักเรียนไปรู้จักกับต้นเขืองจริง
2: ๆต้นเขืองนี่สำหรับการก้านตุงตุงที่เราปัดแขวนนะนะไม้นี่เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์สำหรับแบ่งห้อยตุงอย่างเดียวต้นมันนี่กินได้กินแต่ออกในพุ่นกินได้หน่วยมันใจบ่ได้ถ้าจับน้ำเวลาเราไปหามันจะคันเวลาตัดมาจะตัดให้ดูเราต้องลิดอย่างนี้นี่เอามองมันสวยๆนะเอาแค่นี้ก็พอ
3: มันมีความสำคัญจะได้เอาไปมัดตุงครับ
2: เวลาเราไปมัดเป็นตุงเป็นไปทานแล้วมันจะอายุมั่นขวัญยืนมันความเชื่อ
1: เมื่อได้รู้จักกับต้นเขืองเป็นอย่างดีแล้วสถานที่สุดท้ายที่นักเรียนควรจะได้เรียนรู้ก็คือวัดสถานที่ที่นักเรียนและชาวบ้านจะนำ

0: เจ้าปิญญาต้องเอาตุงมาปักกองทรายเจ้าตุงนี่จะเอามาปักในวันพยาวันคือวันที่15เมษาของทุกๆปีทั้งเหนือเขาเรียกว่าวันพยาวันแล้วก็ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ถือว่าวันเริ่มต้นสักการะใหม่เอามาปักไปกองที่ดีทรายนั่นก็คือมันแน่นทรายที่ว่าเอามากองไว้เป็นร่วมกันร่วมคิดร่วมใจร่วมความสามัคคีของเจ้าบ้านเขาจะได้ทำกิจกรรมนี้
1: ส่วนนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งไปศึกษาอาชีพทำสมุนไพรไล่แมลงที่บ้านสมุนไพรอันเป็นแหล่งเรียนรู้ในการแปรรูปสมุนไพรที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านนี้เจ้าในวันนี้ก็จะได้บรรยายเนาะบรรยายเรื่องทูบสมุนไพรไล่ยุงตอนแรกเอามาอันดิบนี่มาหั่นตากแห้ง ใส่อันนี้สีส่วนอันนี้ยางละหนึ่งส่วนมาโม่รวมกันมันจะได้เป็นฟูนอย่างอีแม่อุ้ยก็เอาไปทำผูกเป็นเล่มทำได้สองอย่างเอานวดใส่น้ำมันแล้วมาทำเป็นตัวซัดไล่ยุงได้แหมตะไคร้หูนี่ก็สรรพคุณก็ไล่ยุงได้ตรงตอนเขาเอาไปเข้ายาอย่างอื่นก็ได้หลายอย่างอยู่เข้ายาประคบก็ได้ เข้าเป็นหมอนสมุนไพรก็ได้อุ้ยเจ้าพี่ทีเย่นี่เย่ยังใดเจ้าอ๋อแต่ใจไม่การไม่ไผ่ประมาณ12นิ้วใจจุ่มน้ำกาวเจ้าใจจุ่มน้ำกาวขึ้นมาแล้วก็มากิ้งกับยาเนาะจุ่มกิ้งจุ่มกิ้งจนเล่มโตเล่มโตแล้วก็เดี๋ยวเอาจะได้ปั้นตัวซัดต่อไปเนาะนวดนี่มาใส่ยางใส่แต่น้ำไก่ยางเดียวเนาะน้ำ
2: ใส่น้ำไก่กี่ก๊อกครับ
1: ใส่น้ำไก่ประมาณสักสองก๊อกเอานวดให้มันเข้ากันเนาะนวดให้มันเข้ากันแล้วเดี๋ยวเขาจะปั้นแมงต่อไป
2: แล้วนวดเบมือน
1: เนาะแล้วมันเข้ากันแล้วเดี๋ยวเขาก็ปั้นได้แล้วปั้นหยังก็ได้อ้าวใครจะปั้นหยัง

0: วัสดีครับ
1: ผมและนักเพื่อนๆนักเรียนโรงเรียนวสิริวิทยาวันนี้ได้ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไร้มะแรงครับแม่อุ้ยจันทาที่บ้านน้องไหวนะจึงอยากขอความรู้จากคุณหมอว่าคุณและโทษของสมุนไพรมีอย่างไรครับ
0: มันก็บ่มีพิษต่อคนนะครับสมุนไพรตัวนี้ถูกสมุนไพรไรยุงเนี่ยของบ้านห้องไปนะที่ป้าจันทาที่เพิ่นได้ทำผลิตขึ้นมานี่ก็อยู่ในการดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ได้นำไปตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานของอาหารและยาแล้วก็ผ่านเกณฑ์นะครับว่ามันมีพิษแล้วก็มันมีโทษต่อมนุษย์นะครับ
2: เมื่อเขากลับมาแล้วนะคะก็ให้เขามาระดมความคิดกันมาสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาในครั้งนี้ว่าเขาไปครั้งนี้เขาได้อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็เอามานำเสนอให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องในกลุ่มที่เราไปศึกษากันนะคะได้รับทราบ
3: คือสมุนไพรไร้มะแรงสิ่งแรกที่เขาต้องหูเขาต้องหูสี
4: ม
3: ้
4: า
5: แล้วก็วัสดุ
3: แล้วก็
5: วิธีทำ
3: แล้วก็ประโยชน์สรรพคุณ
5: สรรพคุณ
3: ไม่ไหว
5: ถ้าเขาจะแก้นะเขาเห็นตีม้าก็โยงไปตีมะเพลก่อนเลยถ้าสมมติเขาถามความหมายต้นเขื่อนก็บอกว่ามันเป็นต้นที่หาง่ายและปลูกง่าย
2: หลังจากที่เราได้ไปศึกษาอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราแล้วนะคะเราแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ไปศึกษาอะไรกันมาบ้างนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอให้อีกกลุ่มหนึ่งฟังนะคะว่าเราเนี่ยไปศึกษาแล้วเราได้อะไรมา
3: วันนี้อากาศเย็นสบายจังเลยแต่เสียดายยุงเยอะไปหน่อยแต่ผมไม่กลัวเพราะว่าผมมียาหยุดกันยุงสมุนไพรยาหยุดกันยุงสมุนไพรของชื่นใจไร้ยุงกวน
5: กลุ่มของเราจะมานำเสนอสมุนไพรไล่แมลงนะคะ
6: นำผงปั่นใส่ถาดแล้วนำไม้ที่เราตัดจากไม้ไผ่นะครับไปชุบน้ำของเปลือกไก่และทำซับไปซับมานะครับจนได้ขนาดที่เราต้องการครับ
5: วันนี้พวกเราจะมาพูดถึงการตัดตุงนะคะการตัดตุงก็มี2ประเภทนะคะตุงอวมงคลก็ตุงสามหางแล้วก็ตุงแดงค่ะ
7: ประโยชน์ที่ได้รับเป็นการฝึกทักษะนำไปประกอบอาชีพได้สืบสานประเพณีให้คงอยู
2: ่จากที่เราไปตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะเราไปทำอะไรตั้งแต่แรกนะคะอันที่หนึ่งเราทำอะไรก่อนนะคะสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนพอเราสำรวจมาแล้วนะคะเราสำรวจได้แล้วต่อไปเราทำอะไรคะเราลงมือไปปฏิบัตินะคะคือขั้นที่สองก็คือปฏิบัติตามความสนใจของเราใช่ไหมคะตามความสนใจไปถึงบ้านท่านวิทยากรหรือบ้านปราชญ์ชาวบ้านของเราเนี่ยนะคะไปปฏิบัติแล้วก็ไปศึกษาสืบค้นข้อมูลใช่ไหมคะพอเราไปศึกษาเสร็จแล้วเรากลับมา
8: สร
2: ุ
8: ป
2: มาสรุปมาเข้ากลุ่มกันมาสรุปนะคะมาคิดนะก็คือสรุปใช้คิดสรุปนะคะวิเคราะห์สรุปเสร็จแล้วนักเรียนเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรกันคะเอามานำเสนอนะคะขั้นที่4ก็คือนำเสนออะไรคะนำเสนอผลงานที่เราได้ไปศึกษามาวันนี้นะคะ
9: ตั้งแต่เริ่มมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มาตามลำดับนั้นทางโรงเรียนได้มุ่งเข้าสู่หมู่บ้านมุ่งเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งจะทำให้การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทำให้ได้ดีขึ้น
10: เราจะต้องสนองนโยบายของรัฐบาลก็คือว่าเราจะต้องใช้แหล่งเรียนรู้จากท้องถิ่นเนี่ยมาบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือสาระสังคมศึกษาเป็นประโยชน์ให้สำหรับเด็กเนี่ยเขาได้ใช้การเรียนรู้จากสถานที่จริงแล้วเขาก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเขาได้จริงค่ะ
11: เป็นสิ่งที่ดีที่คุณครูปาละอ่อนไปห้ามหูว่าการตัดตุงหรือว่านี่ต่อไปมันจะบ่มีคนที่จะมาทำอย่างเอและถ้าเราอ่อนไปแล้วได้กับเป็นความหูกับเขาแล้วก็ถ้าอยากหูอันใดก็ให้มาถามแถมก็เป็นที่ภูมิใจของไม้ป้าเจ้า

0: ในภาวะที่ปัญหาโลกร้อนส่งผลกระทบไปทั่วที่โรงเรียนแม่สวยวิทยาคมจังหวัดเชียงรายอาจารย์จุลดิษฐ์วีรศิลป์ได้จัดกิจกรรมการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนเองผ่านกิจกรรมต่างๆย่างสนุกสนาน
1: ปวีณาเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ
2: 18ค่ะ
1: ปวีณานอนวันละกี่ชั่วโมงเอ่ย
2: 9
1: ชั่วโมงปวีณานะครับปวีณานอนไปแล้ว 59,130 ชั่วโมงนอนไปแล้ว 6.75 ปีนะครับนอนไปเยอะนะเนี่ยดูหุ่นก็รู้นะครับกินเนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์กินไหมครับเนื้อสัตว์เรากินไหมกินถ้าคิดเป็นขีดหรือเป็นกรัมนี่ประมาณสักกี่กรัมดี5 กรัมนี่ผมชูรสซองเดียวนะน้อยเกินไปหรือเปล่า5กรัมเหมือนกับลูกชิ้นลูกเดียวยังไม่ถึงเลยนะคะเอาประมาณใหม่2ขีดได้ไหม200กรัมนะครับก็กินเนื้อสัตว์ไปแล้วทั้งสิ้นนะครับ 1,314 กิโลถ้าเป็นไก่เนี่ยนะครับก็ประมาณ876ตัวถ้าเป็นหมูนะครับปวีณากินหมูไปแล้ว13ตัวแต่ถ้าเป็นเนื้อวัวนะครับปวีณากินวัวไปแล้ว3ตัวนะครับตั้งแต่เกิดขึ้นคุณวันอายุเท่าไหร่
2: 18
1: ข้าวกินเดือนละสักกี่ถังดี
2: 20
1: ถัง
2: ถ
1: ังหนึ่งกินข้าวมาแล้ว216ถังนะครับแล้วกระดาษล่ะ
2: 5
1: แผ่นใช้กระดาษมาแล้ว 1,600 กว่ากิโลนะครับตัดต้นไม้ถ้ามีส่วนร่วมในการตัดต้นไม้ถึง27ต้นใช้น้ำมันล่ะครับ
2: 2
1: ลิตรใช้น้ำมันมาแล้ว 12,816 ลิตรสำหรับกระบวนการของเราเริ่มแรกครับเราจะเห็นว่าเราเริ่มต้นที่ให้นักเรียนตกตะลึงตระหนักกับข้อมูลที่เขาได้รับซึ่งเขาไม่เคยได้รับมาก่อนว่าเขาใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเขาทำลายป่าไม้ไปเท่าไหร่เขาทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากเท่าไหร่พอเรากระตุ้นด้วยโปรแกรมการประเมินชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็รู้เออจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาใช้ชีวิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาใช้พลังงานมากเกินไปหรือเปล่าเขาตัดต้นไม้มากเกินไปหรือเปล่าถ้าเขาตายไปเนี่ยเขาจะมีค่าเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะกระตุ้นเตือนด้วยการให้เขาเนี่ยเริ่มคิดว่าเฮ้ยในขณะที่ฉันมีชีวิตอยู่เนี่ยฉันควรจะทำอะไรให้แก่โลกบ้างถ้าเราเกิดเราตายไปเนี่ยพวกเราคิดว่าค่าของชีวิตของเราที่ตายไปหรือสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ให้แก่โลกเนี่ยคิดว่าเราจะมีค่าสักเท่าไหร่นาวิน
3: ห้าแสนคร
1: ับ ห้าแสนโอ้ยมีค่ามากเหลือเกินนะเอาปวีณาล่ะ
2: สองแสน
1: นี่เขามักน้อยดูสิว่าจริงๆแล้วปวีณาเนี่ยถ้าตายไปเนี่ยค่าเขาจะทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเหล็กในร่างกายนะครับปวีณาจะมาทำตะปู3นิ้วได้1ตัวนะครับไขมันทำสบู่ชั้นเลวด้วยนะครับได้6ก้อนฟอสฟอรัสจากกระดูกของเราเนี่ยจะทำหัวไม่ขีดไฟได้2,500ก้านน้ำในร่างกายจะมีประมาณ 2.5 แกลลอนก็ประมาณ9ลิตรกว่าๆขายได้เป็นเงินทั้งหมด 66 บาท 50 สตางค์ต่างปวีณาคิดน้อยนะครับอย่างพวกเราเนี่ยอย่างต๋องอย่างจินตนาอย่างสิริพรใช่ไหมครับก็มีค่าประมาณเดียวกันเต็มที่ไม่เกิน100นะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาหรือยังครับที่พวกเราจะทำอะไรเพื่อโลกบ้างทำอะไรเพื่อไม่ต้องโลกเอาเริ่มตั้งแต่ทำอะไรเพื่อชีวิตเราบ้างทำอะไรเพื่อโรงเรียนเราบ้างทำอะไรเพื่อแม่สวยเราบ้างทำอะไรเพื่อเชียงรายเราบ้างทำอะไรเพื่อประเทศไทยเราบ้างและทำอะไรเพื่อโลกเราบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมนาฬิกาพลังงานจะให้พวกเราทำรายงานกิจกรรมพลังงานทำเดียวก่อนนะครับหลังจากนั้นพวกเรารวมกลุ่มกัน 8-9 คนนะครับแล้วก็ดูนั่งอ่านนาฬิกาพลังงานของเพื่อนทุกๆคนในกลุ่มแล้วก็ดูซิใครใช้พลังงานมากที่สุดนะครับแล้วก็นำไปเขียนแล้วนำเสน
4: อทำน้ำเปิดไฟใช้แบบไฟน้ำ
5: ใช้
4: น้ำชักโครกอ่ะ
5: มาคืนห้องเปิดพัดลม
4: พัดลมแผ่นมีพัดลมแผ่นชาร์จแบตโน้ตบุ๊กมีโน้ตบุ๊กโทรศัพท์จนถึงตีห้าเพราะว่าบางครั้งก็ชาร์จไป

0: ลาการใช้ดีกว่าใช้มากที่สุดตอนกี่โมงถึงกี่โมง
1: ใช้ตั้งแต่หกโมงถึงหกโมงเช้าอ่ะทำยังหกโมงเช้า
0: อ่ะเป็นน้ำอุ่นเช้าก็ดูทีวีดูข่าวฟังเพลงอ่ะ
1: ดูข่าวฟังเพลง
2: นอนเปิดพัดลมโอ้โหชัดเลยนอนเปิดพัดลมพัดลม
3: โอ้ยไ
2: ม่ชัดเลย
4: ติดพัดลมว่างั้นเถอะ
5: บุคคลที่เราเห็นว่าใช้พลังงานได้สิ้นเปลืองสุดๆนะคะและกลุ่มของเราก็ลงคงเห็นก็คือวชิราภรณ์นะคะส่วนสาเหตุที่เราเลือกวชิราภรณ์นะคะเพราะว่าเธอเป็นคนที่ใช้พลังงานได้เปลืองสุดๆแม้กระทั่งตอนนอนนะถึงแม้จะหนาวขนาดไหนเธอก็ยังจะเปิดพัดลมนอนเราจึงอยากจะหาทางช่วยเธอประหยัดพลังงานที่คุยๆกันคือให้วชิราภรณ์นะคะไปใช้พัดลมที่ตั้งเวลาเปิดปิดได้อะค่ะ
6: เสร็จแล้ว 18:00 นนะครับเขาก็จะทานข้าวดูโทรทัศน์แล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ครับ 19:00 เปิดคอมพิวเตอร์เล่นเกมเล่น Facebook นะครับเปิดไฟเปิดพัดลมด้วยครับแล้วก็ 20:00 ก็จะเล่นอินเทอร์เน็ตฟังเพลงครับ
7: กิจกรรมที่2ก็เป็นกิจกรรมนาฬิกาพลังงานตลอด24ชั่วโมงที่เขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าหลับหรือตื่นเนี่ยล้วนแต่ส่งผลกระทบนะครับต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย
8: จากที่ครูได้เดินดูแต่ละกลุ่มแล้วก็ดูผลงานเดี่ยวของแต่ละคนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยล้วนแต่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นกระบวนการลักษณะนี้จะฝากให้พวกเราไปคิดว่าเฮ้ยแต่ละช่องเนี่ยหรือแต่ละช่วงเวลาเนี่ยพวกเราจะตัดมันทิ้งได้ไหมลดมันทิ้งได้ไหมดูทีวีพร้อมเปิดพัดลมเปิดคอมพิวเตอร์เปิดทุกอย่างพร้อมกันหมดแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเราจะทำได้ไหมเริ่มที่ตัวเราก่อน
9: ถ้าเราจะลดใช้พลังงานนะครับเราก็ต้องแบ่งเวลาการใช้พลังงานให้ถูกอย่างเช่นเราเล่นคอมอยู่ใช่ไหมครับอย่างทีวีไม่ใช่รายการที่เราจะดูเราก็ต้องปิดทีวีซ่อมหันมาเล่นคอมในเวลารายการทีวีที่เราจะดูออแล้วก็ไปดูในคอมก็ได้นะครับในคอมก็มีทีวีให้ดูไม่ต้องเปิดทีวีสิ้นเปลืองพลังงานนะครับ
7: กิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ครับก็ให้คิดก่อนใช้คิดระหว่างใช้แล้วก็คิดหลังใช้นะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ซึ่งเราจะเรียกย่อๆว่า LCAสิ่งของแต่ละอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าของกินนะครับหรือของใช้เนี่ยตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการใช้การกำจัดนะครับล้วนแต่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมทั้งสิ้นเราลองถอดมันดูดิชีวิตของมันเนี่ยมันเกิดอย่างไรมันตายอย่างไรมันส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร
10: มันมาจากไหนอะตอนมะเขือเทศ
11: อันดับแรกก็ต้อง
10: สวนสิ
11: สวนแล้วมาที่โรงงาน
12: ก็จะคัดแยกคุณภาพมะเขือเทศก่อนคัดแยกแล้วน่าจะนำมาต้มไม่ใช่นำมาปั่นเป็นชิ้นเล็ก
13: วัฏจักรการผลิตกล้วยฉาบเริ่มจากวัตถุดิบก็จะมีกล้วยดิบนำมาปลอกเปลือกแล้วก็ฝานเป็นแผ่นบางๆแช่น้ำเกลือเอาไว้ผลกระทบจากการฝานการปลอกเปลือกก็จะได้เปลือกกล้วยออกมาเป็นขยะแต่ขยะเปลือกกล้วยสามารถนำไปทำปุ๋ยหมัก
1: ในโรงงานเนี่ยก่อนที่มันจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีกากของผลิตภัณฑ์เราก็จะได้ปุ๋ยออกมาในกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะได้น้ำเสียและก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่มันจะได้ไอ้นี่มาอีกมันก็ต้องมีบรรจุหีบห่อเพราะนั้นก็จะต้องมีขวดหรือไม่ก็ถุงพลาสติกมันก็มาจากเม็ดพลาสติก
8: การสำหรับกระบวนการ LCA นะครับเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้เราคิดก่อนใช้คิดในขณะที่ใช้แล้วก็คิดหลังใช้คิดก่อนใช้คิดยังไงครับ
14: ในกิจวัตรประจำวันที่เราทำในนาฬิกาพลังงานนะครับเราก็ก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ควรคิดถึง LCA ของมันควรคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราทำนะครับว่ามันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรยังไงครับ
15: กระบวนการนี้ทำให้เราทราบถึงที่มาของผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถเลือกใช้ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้อย่างไรให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
3: เราย้อนกลับไปเมื่อต้นชั่วโมงเราครูจำได้ว่าครูบอกว่าหลังจากหมดคาบเรียนแล้วนักเรียนต้องทำอะไรได้นะครับก็คือบอกวิธีการนะครับการดำเนินชีวิตนะครับประจำวันที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยวิธีการใดบ้างหลากหลายแล้วแต่พวกเราจะคิดว่าเราจะนำเสนอด้วยรูปแบบใด
4: ถุงผ้านะคะสามารถใส่อุปกรณ์การเรียนได้สมุดดินสอหนังสือได้ค่ะถุงผ้าเนี่ยสามารถทำเองได้มีเศษผ้าก็นำเศษผ้ามาทำมาตกแต่งเป็นถุงผ้าสามารถใช้ได้ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อค่ะ
16: ข้อดีและข้อเสียของตนเองมนุษย์เองต่างหากที่เป็นผู้ใช้

0: ็นได้ว่าวิธีการที่พวกเรานำเสนอเนี่ยพวกเราสามารถปฏิบัติได้จริงได้จริงไหมครับ
1: จริ ง
0: นะครับทุกคนเนี่ยสามารถเริ่มต้นที่ใครเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ต้องเริ่มกับใครเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะครับเริ่มปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของพวกเราก่อนตั้งแต่การกินการอยู่การนอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราคิดพยายามคิดก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปนะครับมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับมันก่อให้เกิดผลเสียตามมาอย่างไรแต่ถ้าเราคิดได้แล้วเนี่ยกูก็หวังว่าไอ้วิธีการที่พวกเราคิดเนี่ยมันจะสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้นะครับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน
2: สิ่งที่เราเห็นเด่นชัดคือตอนแรกเนี่ยเราพูดวงจรชีวิตของเราใช่ไหมคะเราทำอย่างนี้แต่พอเรามาดูของคนอื่นเนี่ยของคนอื่นที่เขาใช้เนี่ยที่เขาว่าเขาใช้เยอะเนี่ยคือเราใช้เยอะกว่าเยอะมากด้วยเราก็เลยบอกขนาดเขาว่าเขาใช้เยอะแล้วเราจะถึงขนาดไหนเราก็ต้องคิดแล้วค่ะว่าถ้าเรายังใช้อย่างนี้ต่อไปเนี่ยคนอื่นเขาจะเป็นยังไง
3: การขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนใช่ไหมคะกับการขึ้นรถรับส่งคือถ้าเราเอามอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็จะมาด้วยมาทีละคน2คนแต่ว่าถ้าเราขึ้นรถรับส่งมาเราจะมาด้วยการทีละเป็น10 20คนทำให้ลดพลังงานตัวนี้ลงไปด้วยอะค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะ

กันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรงเอ็นแค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรงเอ็นอยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรงเอ็นเราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุ
ในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็น reaction มาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยแบบนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอล์กกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสง

ของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับ
ราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้อง

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อ

0: การเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้อกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าสักไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้ไฟฟ้าไปใช้งานนะครับในส่วนของแม่เหล็กก็เช่นเดียวกันเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กแรงแม่เหล็กการแก้ปัญหาโจทย์และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10 โอห์ม R2 เท่ากับ20 โอห์ม R3 เท่ากับ20 โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5 โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2 อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับ การหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดคือการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลงสำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อข้ากับวงจรอนุรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดที่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดซูลินอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วซูลินอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับ μ ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับ μ 0 ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณไซน์เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมV จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับ โดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin theta เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ไซน์เซต้าหรือไซน์พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ M คูณ G ซึ่ง M เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน G คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แต่งตัวมาก็ทำให้เด็กสนใจเพราะว่าตื่นเต้นที่อาจารย์เปลี่ยนแปลงตัวเอง
1: มีส่วนในเกี่ยวกับการเรียนการสอนสำหรับการแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยคนคนนั้นที่ติที่แต่งนะคะต้องมั่นใจด้วย
2: สวยไม่สวยก็ถ้าสอนดีก็รู้เรื่องเหมือนกัน
3: ผมว่ามันอยู่ที่ตัวนักเรียนมากกว่าว่าจะตั้งใจหรือเปล่าต่อให้สอนดีถ้าเกิดนักเรียนไม่ตั้งใจเขาก็เรียนไม่รู้เรื่องต่อให้นางสาวไทยมาสอนก็เหมือนกันครับ
4: บางทีสอนไปอย่างเงี้ยอาจารย์เขาจะยืนแบบเอามือค้ำขอบโต๊ะอย่างเงี้ยมันจะเสียบุคลิกค่ะถ้ายืนมั่นใจอะไรประมาณนั้น
5: ครูไม่ชอบแต่งหน้า
6: เขาไม่แต่งแต่ว่าถ้าเขาแต่งเขาคงจะสวยกว่านี้ค่ะ
7: แต่งตัวแบบจืดๆไม่ค่อยแต่งหน้าไม่ค่อยทำผมเสื้อผ้าก็เฉย
5: ๆอยากให้ครูแต่งหน้าบ้างครูก็แบบมาเหมือนแบบธรรมชาติมากเลยค่ะ
0: แบบใหม่ก็หวานแหววอย่างเงี้ยสีชมพูอยากให้อาจารย์เป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะ
8: ก็แบบแต่งให้มีสีสันมากกว่านี้ค่ะ
6: เหมือนแบบว่าเขาแต่งตัวป้าๆไหมเหรอก็ใช่อยู่แต่ว่าต้องตัดผมใหม่ด้วยอะไรด้วย
9: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำจึงขอตามมาเปลี่ยนแปลงคุณครูกันที่โรงเรียนมัธยมวัดท่าทองค่ะตามที่น้องๆนักเรียนร่วมกันลงความเห็นให้รายการช่วยทำให้คุณครูเปลี่ยนไปทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์ภายนอกและบุคลิกภาพซึ่งคุณครูของโรงเรียนนี้ก็ร่วมลงความเห็นเช่นกันค่ะว่าหากมีการปรับแก้เรื่องดังกล่าวแล้วน่าจะเป็นผลดีต่อตัวคุณครูเองฉะนั้นกล้าคิดกล้าทำก็จะมาทำการทดลองเปลี่ยนแปลงคุณครูและพีพันธ์เพิ่มประเสริฐคุณครูประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหรือครูรินนั่นเองค่ะ
10: ถ้าที่อยู่กับครูรินเนี่ยนะคะคือครูรินเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็พูดน้อย
11: ก็แต่งตัวสไตล์เนี้ยค่ะเรียบร้อยรองเท้าคัชชูเสื้อผ้าก็เหมาะสมกับอาชีพครูค่ะ
12: ดูถ้าดูจากภายนอกเนี่ยถ้าไม่รู้จักเขาเลยเขาจะดูเหมือนคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองการแต่งกายก็ธรรมดาไม่ได้โดดเด่นอะไรมาก
9: นี่ก็คือภาพลักษณะท่าทางการสอนของครูรินคนที่จะมาร่วมการทดลองเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และบุคลิกภาพในวันนี้ค่ะ
13: พุทธศักราชที่0มันจะต้องลบ1ลบตัวพุทธศักราชที่1ออกไปซะคิดเป็นคิดพุทธศักราชและคิดเป็นคิดจะล้อของแต่ละศักราชในการลบมัน
9: ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดจากบุคลิกที่ครูรินต้องการจะเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือท่าทางการสอนหน้าห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินมือไม้ท่าทางการสอนและใบหน้าที่ดูเคร่งขรึมเกินไปค่ะ
14: ทรงผมอะ
15: ทำไมอะทำไม
14: แบบว่าครูเขาแบบน่าจะรวบไว้ไม่ปล่อยกระเซาะกระเซาะ
16: อาจจะเปลี่ยนท่าเดินนิดนึงตามแฟชั่นนิดนึง
17: ถ้าให้เปลี่ยนไหมก็นิดหน่อยก็คงจะดีนะครับแบบทำผมให้ดูดีขึ้นอะไรเงี้ยมีเสื้อมีสีสันมากขึ้นรองเท้าอะไรเงี้ย
9: เกรดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดลองเปลี่ยนแปลงคุณครูจะต้องอาศัยความมั่นใจความสมัครใจของคุณครูที่จะกล้าคิดกล้าทำการทดลองนี้ด้วยนะคะโดยการเปลี่ยนแปลงที่ว่าจะต้องเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของความเป็นครูและตัวตนลักษณะประจำตัวของคุณครูคนนั้นๆเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เป็นการทำลายเอกลักษณ์ของตัวคุณครูเองค่ะ
18: ก็ถ้าสมมติว่าลองดูแล้วเด็กเขาตอบรับแล้วมันดีขึ้นก็โอเคค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนแปลงแล้วคือแบบมันเยอะไปโดยที่ตัวเองรู้สึกไม่ชอบหรือว่าไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะคือมันทำให้ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนแปลงเยอะไปแล้วแบบว่าครูมัวแต่มาพะวงเรื่องของตัวเองอ่ะมันก็จะสอนเด็กไม่เต็มที่คือบางอย่างถ้ามันขัดความรู้สึกเกินไปแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันพอดีคือมันไม่เกินไปแล้วมันไม่น้อยเกินหรืออะไรก็โอเค
9: เราก็จะพาคุณครูรินมาทดลองเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกทั้งการแต่งหน้าทำผมการแต่งกายและบุคลิกภาพกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ด้านนั้นๆค่ะ
19: ปกติมีเวลาในการแต่งหน้าไปทำงานกี่นาที
6: ก็ประมาณ5นาที
19: 5นาที พี่ขอแนะนำว่าคุณครูต้องเปลี่ยนแป้งนิดนึงอ่ะเพราะว่าแป้งที่เอามาใช้อ่ะมันค่อนข้างจะบางแล้วมันไม่ปกปิดค่ะเพราะว่าคุณครูมีปัญหานิดนึงคือใต้ตาค้ำ
15: แล้วแป้งต้องเป็นโทนสีอะไร
19: โทนออกเหลืองค่ะพี่คิดว่าถ้าเป็นแบบถ้าไล่แบบเบอร์1 2 3อะไรเงี้ยน่าจะเป็นเบอร์3ก็ขั้นแรกใน5นาทีของคุณครูคุณครูก็เอาติ้นใส่มือแล้วคุณครูก็แต้ม5จุด
9: ด้านการแต่งหน้าทำผมทางรายการได้รับเกียรติจากคุณน้ำฝนเมคอัพอาร์ติสต์ที่มีประสบการณ์การแต่งหน้าทำผมในวงการบันเทิงมาเป็นเวลานานค่ะทางรายการก็จะมีแทรกเรื่องวิธีการหรือขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ครูรินสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงค่ะ
20: อันนี้คือเป็นชุดประจำวันของคุณครูที่
21: ใช่ค่ะ
20: ที่จัดที่ใส่ทุกวันใช่ป่ะคะ
21: ใช่ค่ะ
20: แต่คือจริงๆมันไม่ต้องแบ่งเป็นสีป่ะคะหรือว่าอันนี้แมทช์เอง
21: อันนี้ก็เอามาเทียบว่าไหนมันเข้ากันก็ส่วนใหญ่ก็จะใส่เวลาก็จะจับคู่ลักษณะนี้ค่ะ
20: คือวันนี้ที่เห็นเนี่ยคือรู้สึกว่าคุณครูมีความเซนในการจับสีที่ดีมากนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะสนุกกับการเล่นสี
9: ด้านการแต่งกายเราได้รับเกียรติจากคุณฐาดินีผู้เชี่ยวชาญด้านเสื้อผ้าจากนิตยสารแมรี่แคร์คอยแนะนำเทคนิคการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับบุคลิกภาพของคุณครูค่ะ
20: ที่อยากจะเพิ่มก็คือพวกแบบลูกเล่นหรือความสนุกในการที่เขาจะจับเสื้อผ้ามันให้มันดูมีสนุกขึ้นเช่นแจ็คเก็ตหรือว่าจะใส่เดรสหรือว่าอะไรที่มันเหมือนแบบทำให้เขาดูแบบสดใสขึ้นอะไรเงี้ยอยากจะให้ฉีกจากกฎเดิมๆนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าลดความเป็นตัวเขาลงไป
9: นอกจากนั้นยังนำเอาชุดเดิมมาผสมผสานเพื่อให้ครูรินสามารถนำกลับไปใช้ได้จริงค่ะ
22: สำหรับครูรินนะคะจริงๆแล้วในด้านของการยืนเนี่ยครูปรับอีกนิดเดียวนะคะก็คือให้ยืนได้ตรงขึ้นและสง่านะคะตรงช่วงนี้ครูจะทำให้คือจะดึงดูดความสนใจได้ดีมากและจะดูเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นนะคะครูอาจจะใช้วิธีการบิดตัวนิดนึงบิดตัวไปด้านข้างนะคะขาครูก็แบบนี้แหละแล้วครูก็บิดตัวกลับเราจะดูดีขึ้นนะคะในด้านของการพูดจาถ้าเมื่อยแล้วก็แค่เปลี่ยนขาลักษณะของหลังเนี่ยค่ะเราจะดูว่าเรามั่นใจไม่มั่นใจเนี่ยจะอยู่ช่วงไหล่เคยทำท่าออกกำลังกายท่านี้ไหมคะแล้วก็เปิดแค่นี้เองเปิดแล้วก็วางมือลงเพราะตรงช่วงนี้มันจะเปิดขึ้นสิ่งที่จะมีเพิ่มนะคะสำหรับครูรินก็คือในส่วนของใบหน้าถ้าครูเพิ่มรอยยิ้มอีกนิดนึงในระหว่างการพูดแล้วก็เข้าใจว่าอาจจะเกร็งเพราะเนื่องจากว่าเพิ่งเริ่มฝึกการพอครูยิ้มมาปุ๊บแล้วน่าจะเปลี่ยนไปทันทีสังเกตไหมสังเกตตัวเองนะตอนนี้ลองนิ่งๆแล้วตอนนี้พอเรายิ้มนะคะน่าจะเปลี่ยนทันทีการใช้ระยะห่างในการดูแลเด็กเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยทำให้ความใกล้ชิดและความน่าสนใจของวิชารวมถึงความรู้สึกของเด็กที่มีต่อคุณครูเนี่ยดีขึ้นค่ะ
9: ซึ่งด้านการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพเราได้รับเกียรติจากดร.จิตราผู้เชี่ยวชาญพัฒนาศักยภาพมนุษย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะในการทดลองคุณครูเปลี่ยนไปวันแรกครูรินก็เริ่มแต่งหน้าอ่อนๆเปลี่ยนแปลงทรงผมจากเดิมเล็กน้อยและนำเสื้อผ้าเดิมมาผสมกันใหม่แต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะคะเพราะในวันแรกครูรินค่อนข้างจะขัดเขินหากต้องเปลี่ยนตัวเองในทันทีค่ะ
15: ว
9: ัน
15: นี้สวยกว่าหนูได้ไงพี่ริน
23: ขอสักวัน
15: ใช่ไหม
23: ได้
9: ตอนนี้มาดูกันค่ะว่าเมื่อครูรินเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วปฏิกิริยาของเด็กนักเรียนจะเป็นอย่างไร
24: สวัสดีค่ะ
25: หยุดอย่าเพิ่งแซววันนี้เดี๋ยวเราจะรู้กันว่า50เขตของเรานั้นนะคะมีอะไรบ้างครูจะให้เวลาเพียงแค่10นาทีน้อยไปไหม15นาที20ขาดตัว
9: และบุคลิกท่าทางการสอนของครูรินจะเปลี่ยนไปอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะ

0: ข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครูรินในอาทิตย์ที่2ในวันนี้ครูรินเปลี่ยนทรงผมใหม่เพิ่มสีสันกับชุดมากขึ้นค่ะ
1: ทำไม่ได้จริงๆวันนี้เปลี่ยน
2: เกี่ยวเนื่องมากับพระมหาธรรมราชาที่2ครูยกกระดานมาเขียนฝั่งนี้ได้ไหม
0: ได้ในวันนี้เราจะเห็นว่าครูรินเริ่มเข้าหานักเรียนอย่างใกล้ชิดเริ่มยิ้มแย้มสดใสมากขึ้นค่ะเข้าสู่วันสุดท้ายของการทดลองในอาทิตย์ที่2
2: แบบนี้ดีไหมคะ
3: ดีดีครูก็มองใช่แน่เปล่า
2: หลายคนวันนี้เดินเข้ามาแล้วเขาจำไม่ได้ไ
3: ม่ใช่ดีดี
2: อ๋อดีขึ้น
0: ครูรินเริ่มมีความมั่นใจในบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นนักเรียนก็ให้ความสนใจทักทายครูรินให้คำชมยิ้มแย้มให้ค่ะ
1: ดูดี
4: เมื่อกี้เป็นเจ้าหมา
2: หยุดตลอด
5: จนพี่จำไม่ได้เลยเปรี้ยว
0: การทดลองครั้งนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงด้านเสื้อผ้าใบหน้าทรงผมและบุคลิกภาพเกี่ยวกับการยืนและท่าทางการสอนของครูรินที่สง่างามขึ้นรอยยิ้มความสดใสและความมั่นใจของครูรินอีกทั้งปฏิกิริยาของนักเรียนก็รู้สึกให้ความสนใจมากกว่าค่ะ
6: ครูรินน่ารักพี่เมื่อกี้พี่ตะลึงพี่นึกว่าครูใหม่มาบรรจุใหม
7: ่แบบเดิมที่เป็นอยู่ก็เป็นตัวตนของเขาแต่แบบนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขามั่นใจหรือเปล่าร
8: ู้สึกจะเป็นครูที่ทันสมัยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กก็รู้สึกจะฮือฮา
9: สวยค่ะอาจารย์เขาก็สวยขึ้นดูดีขึ้นแต่ว่าการเดินเขายังเหมือนเดิมอยู่เลยค่ะ
10: สวยครับสวยขึ้นกว่าเดิมครับ
11: โอ้ชุดจากซิ่งอะค่ะ
2: ปฏิกิริยาอย่างที่เด็กม.ปลายบอกเมื่อกี้คือว่าถ้าใส่แบบนี้ทุกวันนะเขาจะตั้งใจเรียนเลยที่เขาพูดเขา

0: ็ชอบ
1: รู้สึกบางอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วมันทำให้เรารู้ว่าแบบนี้ก็เหมาะกับบุคลิกเรากันก็แต่งจะแต่งหน้ามากขึ้นทรงผมก็จะเปลี่ยนจากเดิมที่เคยไม่ทำอะไรเลยแค่หนีบให้มันตรงอย่างเดียวเนี้ยก็อาจจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนครั้งแรกถามครั้งแรกมั่นใจเลยไหมก็คงตอบยังไม่ได้แต่มันต้องใช้เวลานิดนึงก็คงจะเริ่มมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆ
2: แต่หลังจากมีการพัฒนาแล้วนะครับก็ดูเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองมากนะครับเวลาประชุมหรือว่าเสนองานอะไรนะครับหรือแม้แต่การมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กหรือว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้นะครับระหว่างที่อยู่หน้าห้องเรียนเขาก็ดูที่จะมั่นใจตัวเองมากขึ้น
3: คุณครูต้องเป็นผู้นำในเรื่องของบุคลิกภาพในการพูดการจาการแต่งกายอย่างที่เรากำลังทำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆแม้แต่ตำแหน่งผู้บริหารเขาก็จะมีหลักสูตรการปรับปรุงบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นในการทำบุคลิกภาพให้เป็นครูยุคใหม่นั้นเห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับว่าเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมและควรขยายผลไปกับทุกโรงเรียนและกับคุณครูทุกคน
4: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าภาพลักษณ์ภายนอกและบุคลิกภาพของครูก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะมีผลต่อบรรยากาศหรือความน่าสนใจในห้องเรียนหากครูมีจุดเด่นไม่ว่าด้านใดก็ตามก็จะเป็นผลดีกับทั้งนักเรียนในเรื่องของความตั้งใจเรียนและครูในเรื่องของความโดดเด่นสง่างามแต่อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงคุณครูก็ต้องอยู่ที่ความสมัครใจและไม่ทิ้งความเป็นตัวของตัวเองด้วยค่ะ

0: วันนี้เราจะเดินทางไกลออกไปจากตัวเมืองเพื่อไปดูชีวิตของครูอีกกลุ่มหนึ่งที่มีรูปแบบการสอนและวิถีชีวิตที่แตกต่างจากครูทั่วๆไปครูดอยคือคำเรียกสั้นๆที่คนส่วนใหญ่ใช้เรียกพวกเขา
1: คนที่จะขึ้นมาเป็นครูสอนหนังสือถ้าขึ้นมาสอนหนังสือสถานที่ใดก็ตามแต่ต้องมาด้วยใจคนเป็นครูต้องมีหัวใจของความเป็นครูเมื่อมีหัวใจของความเป็นครูแล้วเนี่ยก็จะมองปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างเนี่ยอย่างมากที่สุดก็เหลือน้อยที่สุด
0: เพื่อให้เด็กๆที่เป็นลูกหลานของชาวเขาได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาในฐานะของประชาชนที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยนี่คือจุดเริ่มต้นของความคิดที่ต้องการให้บนดอยแห่งนี้มีโรงเรียน
1: ย้อนไปเมื่อ26ปีที่ผ่านมาโรงเรียนตรงนี้ไม่เป็นโรงเรียนคือไม่มีโรงเรียนไม่มีนักเรียนมีอาคารอยู่หลังหนึ่งเก่าๆชาวบ้านที่นี่เขาถือว่าการเรียนหนังสือไม่สำคัญทำอย่างไรเขาจึงจะให้ลูกหลานซึ่งเป็นเด็กๆในหมู่บ้านน่ะมาเรียนหนังสือกับเราจุดเริ่มต้นก็เลยมีความคิดว่าเราจะต้องเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปทำความรู้จักไปคุ้นเคยกับเขาแต่เขาว่าเราจะมาเป็นครูสอนหนังสือที่หมู่บ้านของเขานี่ชาวบ้านก็เริ่มให้ลูกของเขาเนี่ยเข้ามาเรียนเด็กเขาก็ไม่รู้จักโรงเรียนไม่รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยมีความสำคัญให้ความรู้แล้วเนี่ยเขาจะไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างครูเรียมก็เลยต้องใช้วิธีที่เรียกว่าการเรียนแบบเรียนปนเล่น
0: การเรียนปนเล่นจึงเป็นวิธีการแรกๆที่ใช้ในการจูงใจให้เด็กๆ เข้ามาโรงเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนจนเกิดเป็นโรงเรียนขึ้นมา
2: คุณครูไปยืนตรงโน้นนะเธอวิ่งไปให้ถึงคุณครูพร้อมๆกันครูยกมือลงนี่นะ

0: ให้เด็กได้มีโอกาสเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยก็เลยเป็นลักษณะแบบว่าเรียนปนเล่นเป็นลักษณะแบบว่าเอาธรรมชาติที่เขามีอยู่รอบตัวเนี่ยจัดมาเป็นการขบวนการเรียนการสอนให้กับเด็กจากนอกห้องเรียนเนี่ยก็นำเข้าสู่ห้องเรียนก็เป็นการต่อเนื่องมาจนกระทั่งเด็กสามารถเข้าอยู่ในชั้นเรียนได้เวลาเรียนก็แบ่งให้เด็กเด็กเล็กก็เล่นไปบ้างเด็กโตขึ้นมาก็สอนอ่านเด็กโตอีกนิดก็สอนเขียน
1: เมื่อวานนี้นักเรียนเขียนแสดงความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนสนิทมีตัวอย่างคนที่เขียนได้ดีนะคะวันนี้จะให้เพื่อนคนที่เขียนดีเนี่ยมาอ่านให้เพื่อนๆฟังว่าเนี่ยคนที่เขาเขียนได้ดีแบบนี้เขียนยังไงบ้างนะคะคนแรกเอาผู้ชายก่อนดีกว่าเนาะสามคำแสนมาเลยลูกสามคำแสนเขาเขียนยังไงบ้าง
2: ผมรู้สึกว่าดีใจที่มีเพื่อนสองคนนี้ผมมีสองคนนี้เป็นกำลังใจผมไปไหนมีแต่สองคนนี้สองคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีมีคุณธรรม
3: ความรู้นี่มีความสำคัญมากอย่างเด็กข้างบนเนี่ยถ้าสมมติเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขาจะลำบากตรงที่ว่าถ้าเขาโตขึ้นเขาทำงานเกี่ยวกับโครงการหลวงเนี่ยนะคะถ้าเขาไม่รู้หนังสือเลยเนี่ยคืออย่างขายของไงค่ะทอนหนังสือทอนเงินไม่เป็นอย่างเงี้ยทอนจะลำบากเขาไงค่ะถ้าอ่านหนังสือไม่ได้เลยนี่นะ
1: อ้าวคนต่อไปอย่างนี้เด็กหญิงวีระยาอ่านเสียงดัง
4: ๆเพื่อนสนิทของฉันคือฮงคำยงเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เล็กและเรารักกันมากเราเกิดพ.ศ. 2544ค่ะและรักเพื่อนเท่าชีวิตเหมือนเป็นเพื่อนที่ปลอบใจเวลาเราเสียใจฮงก็ปลอบใจเราค่ะ
1: อ่ะจบแล้วเพื่อนปรบมือให้หน่อยค่ะเก่งมากนะคะ
0: การเรียนรู้การรู้หนังสือการศึกษาเนี่ยทำให้เขาเห็นความสำคัญว่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตอย่างคนเฒ่าคนแก่ซึ่งไม่มีความรู้เนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยก็ลำบากแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถที่จะอ่านป้ายจราจรเขาสามารถที่จะอ่านป้ายร้านเขาสามารถที่จะคิดเลขคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยได้ทันต่อเหตุการณ์อ่านหนังสือได้เป็นความสำคัญสำหรับเขา
1: เขาให้เธอเติมอยู่3ช่องแล้วก็ต่อด้วย41 42แล้วก็43อ่ะลองช่วยกันสิอันนี้ต้องเติมอะไร
5: 38
1: ช่องที่2
5: 39
1: ช่องสุดท้าย
5: 40
6: ในเรื่องของการสอนเด็กดอยเนี่ยเขาจะใช้ภาษาท้องถิ่นนะครับของเขาเราจะต้องมาปรับนะครับมาปรับความเข้าใจกับเด็กนะครับในเรื่องของภาษาด้วยนะครับการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยครับจะอยู่ในรูปแบบของการสอนที่ต้องปรับอีกทีนึงครับเพราะว่าเด็กจะเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้นี่ยากพอสมควรนะครับเราจะต้องใช้วิธีการสอนที่มันง่ายขึ้นสำหรับเด็กๆครับนักเรียนดูลูกแก้วนะครับลูกแก้วมีทั้งหมดกี่ลูกครับ
7: 5ล
6: ู
7: ก
6: แบ่งเป็นกองมีทั้งหมดกี่กองครับ
7: 3
6: กองลูกแก้ว5ลูกนะครับแบ่งเป็น3กองเพราะฉะนั้นจะต้องเอา5ไปบวกกันกี่ครั้ง
7: 3
6: ครั้งเพราะฉะนั้นได้3คูณกับอะไร3คูณกับ5
0: เด็กเรียนจากโรงเรียนไปแล้วมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในวิชาสังคมเนี่ยเด็กก็สามารถไปทำบัญชีครัวเรือนที่บ้านได้เขาก็สามารถไปบอกพ่อแม่เขาได้เลยว่าเวลาพ่อแม่เขาทำอะไรไม่ถูกอย่างเช่นขายเผือกขายมันขายแรงเขาเนี่ยลูกเขาเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยพ่อแม่เขาเวลาช่างผักบางครั้งเนี่ยเขาก็จะถูกโกงโดยที่เขาไม่รู้ใช่ไหมคะลูกเขาเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยพ่อแม่เขา
8: เจ้าโฮลีเดียเจ้า
9: โฮเจ้า
8: จะหูกึ
9: ่หัวหัวนี่คือ ป่ะ
8: คุณบอก
0: เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ในการค้าการขายหรือไปช่วยพ่อแม่เขาในการดำเนินชีวิตเนี่ยได้การทำบัญชีครัวเรือนนี่เป็นประโยชน์สำหรับเขามากเลยปัจจุบันนี้เด็กก็

0: ยังสืบทอดสิ่งเหล่านี้อยู่ในบ้านของเขาอยู่เขายังทำอยู่สืบเนื่องอยู่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้านทางด้านสาธารณสุขในหมู่บ้านการมีหมูของเขาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ขังหมูเขาจะปล่อยหมูไปเนี่ยหมูก็จะไปกินอะไรต่ออะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายจระไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้สกปรกในพื้นที่แล้วก็ทำให้มีเชื้อโรคตรงที่เขาปล่อยหมูไปเนี่ยมันเป็นความเชื่อของเขาว่าการขังหมูไว้เนี่ยทำให้หมูเนี่ยไม่แพร่พันธุ์ครูก็มีโอกาสได้เข้าไปบอกว่าต้องทำลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะทอต่อมามีการทำคอกอะไรก็ดีขึ้นซึ่งก็พยายามไม่ให้ขัดกับความเชื่อของเขาเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ทำอะไรบ้างนอกจากเลี้ยงหมูแล้วอะสตรอเบอรี่แล้วมาให้หมูตอนไหนให้ข้าวตอนไหนบ้าง
1: ตอนเย็นกับตอน
0: เช้าทำคอกอย่างนี้ดีนะสวยดีด้วยหลักทุกวันนี้ขี้ไว้ที่ไหนเอาไหลลงมาเนี่ยแล้วเอาขี้ไปทำประโยชน์อะไรบ้าง
1: มาถูกพี
0: ่หรอเอาผสมกันกันไหมกับนี่ปุ๋ยที่คงกระหลวงเอามาให้ใช่ไหมแล้วก็มีอยู่อย่างนึงก็คือว่ามูสดัมเนี่ยเขาเป็นชนเผ่าที่นับถือผีนะครับเป็นชนเผ่าที่นับถือผีเพราะฉะนั้นเขาจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อของเขามากการทำบางอย่างของเราจะไปผิดเขาเรียกว่าผิดผีถ้าไปผีของเขาแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเขาจะต้องทำพิธีในการทำพิธีของเขาเนี่ยก็จะมีปู่จองคนทำพิธีทางศาสนาคือจะหมอนะจะหมอทำพิธีของเขาก็จะมีการเต้นจะคือ

0: ในความเชื่อดั้งเดิมนะคะของชนชาวเขาเผ่ามูสดําเนี่ยที่เขามีอยู่นี่นะคะมันเป็นการสืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นความเชื่อในความคิดของครูเองนะคะที่เริ่มมาทำเป็นครูสอนที่นี่เราก็ไม่ได้มีความที่คิดว่าเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขานะคะไม่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เขามีอยู่หรือความเชื่อของเขาแต่เรามีความคิดว่าเราจะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาวัฒนธรรมที่ชนชาวเขาเผ่ามูสดําเนี่ยเขามีอยู่เราได้ทำโครงการหลักสูตรท้องถิ่นเราได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาจากตรงนี้ก็มีปู่จองเนี่ยจะหมอเนี่ยเป็นครูภูมิปัญญาให้กับเรา
1: แต่วันนี้แต่งวันเนี้ย
2: ว่าคือกับว่าคือกับแต่วันนี้
3: ความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันจึงทำให้ครูเข้าใจชาวบ้านและชาวบ้านก็เข้าใจครู
0: วันนี้ตัวน้อยจากตรงนี้ก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเขาได้กับความเชื่อของเขาแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่ห้องเรียน
4: หรือความอะไร
5: แล้วบอกว่านี่ค
6: ือ คำกริยาคือ
5: มี
6: มีกลิ่น
7: รางวัลชีวิตของครูดอยก็คือการที่เด็กนะครับการที่เด็กได้รับความรู้นะครับได้รับความรู้แล้วก็เด็กได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นครับ
4: คาดหวังว่าเขาจะเอาความรู้ที่ได้เนี่ยนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวัน
8: ให้เด็กเป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็เด็กมีความสุขในการเรียนรู้กับเรานะครับ
9: คือถ้าเราได้ถ่ายทอดให้เขาแค่ได้อ่านเป็นอ่านออกเขียนได้แล้วก็สามารถนำความรู้ที่เราสอนเช่นคณิตอย่างเงี้ยเนาะไปขายของเนี่ยสามารถทอนเงินได้หรืออะไรได้พูดกับนักท่องเที่ยวได้เนี่ยก็ภูมิใจอ่านหนังสือได้นะคะ
10: คนมักจะพูดว่าครูดอยครูดอยหลายคนพูดปุ๊บไม่รู้นะครับความรู้สึกเขาอาจจะวัดครูดอยมันยังไงแต่ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาสอนอยู่ข้างบนน้อย
0: การเป็นครูดอยครูเรียมนั่นคือการทำหน้าที่จากความรู้สึกของจิตใจเพราะว่าอยู่บนดอยสภาพพื้นที่บนดอยนั้นไม่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นคนเป็นครูดอยต้องพร้อมที่จะทำหน้าที่ตลอดเวลาเป็นครูเป็นหมอเป็นทุกอย่างที่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ได้

เราอยากให้โอกาสของเด็กแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเด็กสามารถได้รับความรู้รับการศึกษาแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กบนดอยเขาก็สามารถมีความรู้มีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเท่าเทียมกันกับเด็กอื่นๆทุกที่ของประเทศไทย

ครูเป็นอาชีพที่เสียสละคนกลุ่มนี้คงเป็นตัวอย่างที่ใช้อธิบายได้เป็นอย่างดีสำหรับความหมายของคำว่าครู

คุณรู้ไหมครับก้าวแรกที่ผมเหยียบเข้ามาที่เนี่ยผมรู้สึกเหมือนผมอยู่คนละโลกกับพวกเขา

คุณลองคิดดูสิว่าตั้งแต่คุณเกิดมาคุณไม่เคยได้ยินเสียงพ่อแม่ของคุณคุณไม่เคยได้ยินเสียงครูที่สอนคุณคุณไม่เคยได้ยินเสียงเพื่อนของคุณไม่เคยได้ยินเสียงตะโกน

หลังจากที่ได้รู้จักกับพวกเขาผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองนะครับว่าจริงๆแล้วเขาก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปนี่แหละจะต่างกันก็ตรงภาษาที่ใช้ใช่แล้วครับพวกเขามีภาษาเป็นของตัวเองนั่นก็คือ

0: ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกทำไมโรงเรียนเงียบจังเลยอะไรเงี้ยเป็นโรงเรียนอะไรอะไรเงี้ยตอนแรกๆสอนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยคิดดูสิคะถ้าเกิดว่าคุณเดินเข้าไปในโรงเรียนว่ามันเราไปต่างประเทศแต่ไม่ใช่ภาษาของเราอะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่โชคดีตอนนั้นที่ยังมีครูพี่เลี้ยงคือครูคนที่ครูจะเข้ามาแทนเขากำลังจะเกษียณแต่เขาก็อีก2เดือนถึงจะเกษียณเราก็โชคดีก็มีครูพี่เลี้ยงเขาก็บอกว่าคุยไปเถอะถ้าเราไม่รู้คำภาษาเมืองอะไรให้เราเขียนในกระดาษแล้วก็ถามทีละคำพอเราเขียนภาษาไทยไปนักเรียนก็จะตอบเราเป็นภาษามือแต่ในขณะที่เราถามทีละคำอ่ะถามทีละคำมันไม่เป็นประโยคกลับบ้านแล้วนอนไปนอนเครียดมากไม่รู้จะทำไงถามเด็กวันละได้วันละไม่เกิน20คำอ่ะแต่สิ่งที่เราจะพูดกับเด็กมีตั้งเป็นร้อยเป็นพันไม่รู้จะทำไงก็ลองคิดดูว่าความอึดอัดมันมีมากแค่ไหน
1: รู้ภาษามือจากครูกับครูรุ่นพี่แล้วก็มีนักเรียนก็บอกว่าโอ้ไม่เป็นปัญหามาสอนได้สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาน่ารักอย่างเงี้ยค่ะ
2: อย่างน้อยเราต้องมีภาษามือเนาะหรือภาษาท่าทางอะไรที่สื่อความหมายได้แล้วทำความเข้าใจสักพักนึงเดี๋ยวเราก็ปรับตัวได้เขาก็ปรับตัวได้เขาจะคุยกันรู้เรื่อง
1: ภาษามือถามไม่ยากไหมไม่ยากค่ะถ้าเราได้มาคลุกคลีอยู่กับเด็กไม่ยากเลยพื้นฐานของมันง่ายๆก่อนจะมีทิศทางมีการเคลื่อนไหวอย่างตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคำว่าเกลือกับคำว่านั่งเนี่ยสมมติว่าเราทำท่ามือนั่งอันนี้คือนั่ง
3: ครับ
1: ถ้าเขย่านิดนึงคือเกลือใช่ไหมคะ
3: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่ไหมความหมายเปลี่ยนไหมคะ
3: เ
1: ปลี่ยนอันนี้คือท่ามือถ้าผิดไปก็ความหมายเปลี่ยน
0: อ่านหนังสือภาษามือหนังสือมันเป็นภาพ2มิติแต่ภาษามือมันคือ3มิติ4มิติที่จะต้องเคลื่อนไหวมีท่าทางเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราอ่านหนังสือปุ๊บเรามาทำมันทำไม่ได้อ่ะพอทำไม่ได้แล้วทำผิดเด็กก็เลยหัวเราะแต่ว่าเด็กพอเขาหัวเราะแล้วเขาก็ครูทำคำที่ถูกทำอย่างนี้นะเขาก็ทำให้ดูอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็เธอเวลาครูทำอะไรไม่ถูกก็บอกครูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอย่าหัวร้อนนะครูอายอะไรประมาณนี้แรกๆ
4: แต่ถ้าเราท่าทางผิดเมื่อไหร่นะมันก็ผิดไปหมดนะ
3: ครับ
4: ก็ทำตามสูตรไปหมด
3: อ๋อเหรอมันเคยมีใช่ไหม
4: เคยมี
5: ภาษามือให้เข้าใจว่าภาษามือไทยกับภาษาพูดไวยากรณ์ไทยเนี่ยมันจะต่างกันเพราะฉะนั้น conversation หรือการสนทนาของภาษามือเนี่ยมันจะเป็นคำโดดๆเยอะมันจะไม่เขียนตาม word by word เหมือนไวยากรณ์ไทยนะคะ
6: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0: ามีปัญหาแล้วก็มาปรึกษาเราเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้หรือว่าสามารถชี้แนะแนวทางหรือว่าแนะนำอะไรเขาได้เขายิ่งเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจแล้วก็จะรักครูคนที่ทำภาษามือเก่งแล้วก็คุยกับเขาได้เขาจะไว้วางใจเลย
1: คุณเกศบอกว่าจะสอนแผนจะสอนอะไรเรื่องอะไรบอกเธอไปคิดเองว่าจะแสดงละครยังไงใช่ป่ะเขาจะเก่งมากแล้วเขาก็จะแสดงทำทีมแสดงแล้วก็พูดนะ
2: เด็กนี่อะไร
1: ค่ะ
2: อ๋อครับผมครับ
1: ถ้าผู้ชายคลาสอยู่ข้างบน

0: ครูดาสอนที่นี่มากี่ปีแล้วครับ
1: ประมาณ10 กว่าปีค่ะตอนแรกเนี่ยมาทำงานด้านธุรการลาออกไปแล้วไปเรียนต่อพอจบออกมาปุ๊บเนี่ยทางนี้ติดต่อมาว่าสนใจไหมครูที่นี่ค่ะ
2: จบปุ๊บนี่ไปบรรจุที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากค่ะก็เป็นเด็กพิการทางการได้ยิน
3: พอโทรไปบอกแม่ว่าตอนนี้จะเป็น

0: ูแล้วนะได้รับการบรรจุแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกไปทั่วหมู่บ้านเลยว่าลูกฉันจะเป็นครูแล้วแม่ดีใจมากถึงแม้เงินเดือนจะน้อยแต่ความภาคภูมิใจตรงนั้นเราก็รู้สึกดีใจที่ทำให้แม่ภาคภูมิใจ
1: ตอนแรกนี่ก็เป็นเด็กปกติพอเข้าไปถึงโรงเรียนเอาปรากฏว่าเป็นเด็กพิการก็ตอนแรกๆก็คิดหนักเหมือนกันนะกลัวว่าจะสอนไม่ได
0: ้ตอนแรกที่มาใหม่ๆนะคะที่มารายงานตัวใหม่ๆพอดูแล้วเอ๊ะว่าทำไมโรงเรียนเงียบจังเลยอะไรเนี่ยเป็นโรงเรียนอะไรอะไรเงี้ยก็เลยถามดูเมื่อก่อนหน้าโรงเรียนจะมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งที่ผู้ปกครอง

0: มานั่งรอลูกทุกวันแล้วก็เสร็จแล้วเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกเราก็จะรายงานตัวดีไหมเนี่ย
1: ตอนแรกอาจารย์ตั้งใจจะมาสอนโรงเรียนสอนหูหนวก
2: ตอนแรกนะคะ
1: ที่จบเลย
2: ที่จบเพราะว่าที่จบไม่ได้ตั้งใจพูดความจริง
0: วันเดียวนั้นอยากจะลาออกวันละหลายรอบเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทำมันมากกว่าสิ่งที่เราได้ทำไงเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราทำไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ย

คือ3เดือนแรกมาที่เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่อึดอัดมันคือความกดดันนั่นแหละแล้วว่าเราจะทำได้ไหมพอผ่านจากช่วง3เดือนนั้นมาแล้วกับจากการอยู่กินกับเด็ก24ชั่วโมงเนี่ยทำให้เรารู้ภาษามือของเขา

จบการศึกษาพิเศษนะคะสาขาบกพร่องทางการได้ยินเราตั้งใจที่จะเรียนทางด้านนี้เลยนะคะมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนทางด้านการศึกษาพิเศษทางด้านหูหนวกเนี่ยเพราะว่าชอบมีความสนุกกับการสอนเพราะว่าจะได้สอนภาษามือและเด็กก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีเหมือนเด็กปกติเลยค่ะ

0: 27ก็ประมาณ
1: ตั้งแต่27
0: ตอนนี้ประมาณ
1: 247
0: 24
1: กว่าปี24ปี
0: ทำไมทุกคนมุ่งไปเด็กปกติไอ้สอนคนปกติได้กูขอสอนเด็กไม่ปกติ
2: คือถ้าพูดของถ้าในของผมนะ
1: ครับ
2: ผมไม่รู้เลยว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนพิการ
1: ตอนแรก
2: ตอนผมบรรจุมาเนี่ยผมไม่รู้
1: คร
2: ับไม่รู้แล้วทดลองงานแล้วก็จะกลับไปที่อื่นดีกว่า
1: ครับ
2: แต่อยู่ไปเราศึกษาอยู่กับเด็กไปมันเหมือนเราอยู่อีกโลกนึงไง
3: พออยู่ไปได้สักพักนึงก็รู้สึกเด็กๆน่ารักอ่ะ
1: คร
3: ับ เด็กๆน่ารักแล้วก็เขาไม่ดื้อเขาไม่ได้ซนเหมือนกับเด็กปกติมากมาย
1: ครับ
3: ค่ะจะดีมากๆก็เลยเกิดความรักความผูกพัน
4: สื่อสารกันลำบากกว่าเราก็ต้องพยายามสื่อสารตัวเขาแล้วก็ต้องมีภาษามือท่าทางอะไรอย่างเงี้ย
5: ความคิดเขาบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรเขาจะบอกเราหมด
1: อาจารย์สอนมานานเท่าไหร่แล้วครับเน
2: ี่ยผมนี่20ปีแล
1: ้
2: ว
1: โอ้
2: นี่20
1: จากตอนแรกที่คิดว่าเดี๋ยว3เดือนกูไปดีกว่า
2: ไปดี
1: แล้วมาที่นี่เลยที่แรกเลยป่ะ
0: มาที่นี่ทีแรกเลยแล้วไม่ได้ไปที่ไหน
1: แล้วก็อยู่จนวันนี้เลยเหรออ
0: ยู่จนวันนี้เลย
1: โอ้โห
6: วันนี้วันอะไรวันพฤหัสวันที่เท่าไหร่23ใครเป็นหัวหน้า
7: เป่ายิงชุบเป่ายิงชุบ

กราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบนทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะ
ก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

ายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ทำปฏิกิริยา

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรดนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1:1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ถไฟนะคะก่อตั้งเข้ามาย่างเข้าปีที่18แล้วค่ะถ้าจะมองไปแล้วในโรงเรียนบ้านรถไฟเนี่ยบริเวณที่อยู่รอบๆเป็นชุมชนของมุสลิมนะคะโดยส่วนใหญ่จะสังเกตได้ว่านะคะโรงเรียนของเราเนี่ยโดยสัดส่วนของนักเรียนที่เข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นนักเรียนมุสลิมนะคะ 65% แล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ย 30% แล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นนะคะอาจจะเป็นที่เป็นศาสนาอื่นๆอย่างเงี้ย 5% ในช่วงแรกๆที่เราเปิดโรงเรียนแล้วน่ะก็คือต้องการที่จะทำโรงเรียนเพื่อชุมชนมุสลิมเมื่อเรามาทำจริงๆแล้วเราพบว่าการที่เราจะอยู่ในสังคมได้ไม่ใช่ว่ามุสลิมอย่างเดียวเราจะอยู่ในสังคมได้เราจะต้องพบปะกับบุคคลที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันตรงนี้คือหัวใจก็เป็นสิ่งที่โรงเรียนคุยกันในคณะทีมผู้บริหารว่าเราจำเป็นต้องเปิดนะเพราะในโลกใบนี้ไม่ใช่มีมุสลิมอย่างเดียวไม่ได้มีพุทธอย่างเดียวเราอยู่ร่วมกันในทุกๆศาสนาก็โรงเรียนก็เลยมีนโยบายว่าให้รับนักเรียนเป็นเรียนร่วมกิจกรรมช่วงเช้าเราจะแบ่งเด็กออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่เป็นนักเรียนมุสลิมก็จะไปเรียนกุรอานยามเช้าส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธกับนับถือศาสนาคริสต์นะคะตรงนี้นักเรียนก็จะไปอยู่กับคุณครูพุทธนะคะที่จะสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม
1: เด็กๆที่โรงเรียนวัดรถไฟนะคะจะได้รับการฝึกฝนอบรมทางด้านอิสลามศึกษาเนี่ยตั้งแต่อนุบาลนะคะในการอบรมฝึกฝนเนี่ยสิ่งที่เราใช้ก็คือการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งที่สอนให้กับเด็กก็คือจะมีภาษาอาหรับเบื้องต้นนะคะฝึกเรื่องการละหมาดนะคะการกล่าวดุอาในชีวิตประจำวันของเขาว่าดื่มนมจะใช้กล่าวอะไรรับประทานอาหารใช้กล่าวอะไรก่อนนอนกล่าวอะไรตรงนี้นะคะเป็นการปลูกฝังเขา
2: เราฝึกละหมาดนะครับละหมาดเท่ากับเรายืนอยู่ต่อหน้าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุสตะกีม
3: แรกๆที่พาเขาเข้ามาเรียนที่บ้านรถไฟก็คุณแม่ก็มีความกังวลเป็นห่วงเพราะว่าเขาต่างศาสนาก็คือเขาจะนับถือศาสนาคริสต์แต่ตอนหลังก็ไม่มีความกังวลค่ะคือคุณครูที่นี่ก็ดีเด็กที่ว่าเป็นศาสนาพุทธก็ดีเด็กที่เป็นศาสนาอิสลามก็ดีเหมือนกันหมดก็คือเขาก็ไม่แตกต่างกันค่ะ
4: การที่โรงเรียนบ้านรถไฟสอนเกี่ยวกับศาสนาก็คือมุมมองก็คือว่าทำให้เด็กเนี่ยได้มีวิถีชีวิตของมุสลิมจากที่บ้านและที่โรงเรียนเขาจะไม่ลืมนะคะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามศาสนาเนี่ยค่ะว่าถ้าเขาอยู่ที่บ้านเขาก็ปฏิบัติแต่เขามาโรงเรียนคือเขาก็ปฏิบัติได้ด้วยเหมือนกันการที่ให้เด็กเข้าใจซึ่งกันและกันในด้านศาสนามีประโยชน์คือในด้านการที่ว่าการอยู่ร่วมกันไม่แบ่งแยกกันว่าอันนี้ฉันเป็นพุทธฉันเป็นมุสลิมฉันคบกันไม่ได้คืออันนี้คือเขาอยู่รวมกันได้และอยู่รวมกันได้ด้วยดีด้วยค่ะ
5: มีอยู่วันนึงน้องเนี่ยเขามาบอกกับคุณแม่ว่าอยากเรียนภาษาอาหรับมากกว่าเราก็ถามว่าทำไมน้องบอกว่าเห็นเพื่อนๆเรียนภาษาเพราะแล้วน่าสนใจตัวหนังสือก็สวยก็เลยบอกว่าต้องไปปรึกษากับคุณครูใหญ่ที่โรงเรียนก่อนเพราะตอนนั้นไม่ทราบจริงๆว่าเด็กที่อยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยเข้าไปเรียนในภาษาอาหรับได้ไหม
6: วันนี้คุณแม่มีอะไรที่จะปรึกษาครูใหญ่คะ
7: น้องปูฟ้าค่ะเขาอยากเรียนภาษาอาหรับนะคะ
6: โดยปกติแล้วนักเรียนพุทธเนี่ยเราจะให้น้องเขาเรียนภาษาจีนนะคะในขณะที่นักเรียนมุสลิมเรียนภาษาอาหรับแล้วก็ในส่วนของนักเรียนพุทธจะต้องเรียนอีกอย่างนึงก็คือว่าวิชาพุทธศาสนาน้องฟูฟ้าอยากเรียนภาษาอาหรับเหรอลูกถ้าสมมติว่าคุณแม่จะอนุญาตให้น้องเขาเรียนภาษาอาหรับแต่คุณแม่จะต้องไปสอนวิชาพุทธศาสนาให้กับน้องเขาเอง
5: อันนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะคะเพราะมันมีแบบฝึกหัดอยู่ในชั้นวัยประถมอยู่แล้วใช่ไหมคะแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ เรียนวิชาพุทธศาสนาน่าจะเสริมให้เขาตรงนี้ได้ด้วยค่ะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะ
6: แล้วเวลาที่ภูฟ้าอยากจะเรียนนะลูกนะภูฟ้าต้องตั้งใจเรียนนะคะ
7: ค่ะ
2: ตัวอะไรครับดาดังครับตัวอะไรครับตัวก๊อฟอยู่ที่ใครยกสูงสูงตัวต่อไปดังๆพร้อมกันตัวใครถือตัวยาครับตัวยาอยู่ที่ภูฟ้านะครับ
0: โรงเรียนบ้านรถไฟนะคะมีนักเรียนที่เรียนร่วมก็จะมีผู้ปกครองมาบอกแล้วก็มาหานะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าลูกอยากเรียนภาษาอาหรับบ้างลูกอยากจะแต่งกายตามเด็กนักเรียนมุสลิมบ้างตรงนี้เมื่อได้พูดคุยกับผู้ปกครองแล้วเนี่ยบอกตรงๆว่าเราเปิดโอกาสให้กับนักเรียนเขาได้ศึกษาเพราะว่าตรงนี้ในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาอาหรับเราถือว่าเด็กไทยของเราถ้าเขาได้ทั้งภาษาไทยได้ทั้งภาษาอังกฤษได้ทั้งภาษาอาหรับได้ทั้งภาษาจีนหรือภาษาอื่นๆเด็กของเราก็จะได้รับการพัฒนานะคะไปสู่สากลมากยิ่งขึ้นตรงนี้โรงเรียนจะไม่ปิดกั้นในเรื่องของการที่ว่าผู้ปกครองที่นับถือศาสนาพุทธจะมาขออนุญาตขอเรียนภาษาอาหรับทุกๆภาษามีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเขาสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
5: ้คือ1เดือนแรกที่น้องมาเรียนที่นี่อ่ะค่ะน้องบอกว่าเรียนแล้วสุขใจหลังจากผ่านไป3เดือนน้องก็จะมีแต่คำว่ามีความสุขใจแบ่งปันแบบนี้ค่ะแล้วก็คำว่าเพื่อนที่ดีซึ่งเรารู้สึกว่ามีความสุขกับลูกด้วยนะคะได้เลือกที่ที่ดีแล้วให้ลูก
2: เรียนบ้านรถไฟนะครับมีเด็กนักเรียนที่มาเข้าเรียนก็มีทั้งนักเรียนพุทธนักเรียนมุสลิมแล้วก็นักเรียนคริสต์เขาไม่ได้จำกัดรองรับทุกศาสนาครับผมการเรียนร่วมกันของเด็กทุกศาสนาเนี่ยส่วนนัก

0: เรียนอิสลามเนี่ยเราจะให้เรียนเป็นภาษาอาหรับแล้วก็เกี่ยวกับศาสนาบัญญัติของอิสลามแล้วก็นักเรียนพุทธเราก็จะมีพุทธศาสนาแล้วก็ภาษาจีนมาเพิ่มให้แต่ถ้ามีนักเรียนคนใดที่สนใจที่อยากจะเรียนภาษาอาหรับเพิ่มนะครับเราก็ให้เข้ามาร่วมเรียนกับนักเรียนอิสลามที่เป็นมุสลิมได้ครับผมเหตุผลที่น้องเขาอยากจะมาเรียนภาษาอาหรับเพราะว่าเขาอยู่ในบรรยากาศของโรงเรียนบ้านรถไฟซึ่งเราจะใช้ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวันเยอะเช่นตอนเช้าจะมีการอ่านกุรอานจะมีการอ่านดุอาก่อนรับประทานอาหารซึ่งเป็นภาษาอาหรับทั้งหมดเขาก็เลยสนใจที่อยากจะเรียนรู้ภาษาอาหรับก็เลยมาขอร่วมเรียนกับนักเรียนที่เป็นมุสลิมที่เป็นภาษาอาหรับเราก็ไม่ได้จำกัดครับก็จากการสังเกตนะครับว่าเมื่อเวลาที่น้องเขาเข้ามาเรียนเนี่ยคือเราก็สอนเหมือนกันกับเด็กนักเรียนทั่วไป
1: หลังจากที่ลูกเรียนก็จะรู้ตัวหนังสือมากขึ้นแล้วก็จะพยายามบอกว่าปลาภาษาอาหรับม้าภาษาอาหรับหรืออีกหลายๆคำถามว่าเราก็ต้องฟังใช่ไหมคะแล้วก็พยายามยิ้มให้เขาอะค่ะว่าโอเคเราเห็นดีด้วยกับสิ่งที่เขาพยายามอธิบายให้เราฟัง
2: พาลูกมาเรียนที่เนี่ยประมาณ3ปีแล้วค่ะก็เขามีความมั่นใจขึ้นค่ะเวลาทำอะไรเนี่ยก็คือเขาจะทำแบบว่าด้วยความมั่นใจไม่เหมือนเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ว่าขี้กลัวคุณครูที่โรงเรียนบ้านรถไฟให้ความสนใจทุกศาสนาค่ะไม่แยกแยะว่าเด็กคนนี้มาจากศาสนาคริสต์นะเด็กคนนี้มาจากศาสนาพุทธนะเด็กคนนี้มาจากศาสนาอิสลามนะก็คือเขาสอนเด็กทุกคนน่ะให้เป็นคนดีเพราะว่าศาสนาไหนก็คือสอนทุกคนให้เป็นคนดีเหมือนกันหมดทุกคนค่ะ
1: เคยถามลูกว่ารู้สึกยังไงบ้างไหมเรียนกับเด็กที่เป็นมุสลิมทั้งห้องลูกบอกว่ามีความสุขค่ะต้องขอขอบคุณโรงเรียนบ้านรถไฟด้วยค่ะที่เปิดโอกาสให้น้องซึ่งเป็นนักเรียนพุทธนะคะได้เข้ามาเรียนในที่นี้นะคะแล้วได้เข้ามาใกล้ชิดได้เข้ามาสัมผัสความแตกต่างของศาสนามุสลิมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้แตกต่างไปจากศาสนาพุทธเลยก็คือความอบอ้อมอารีความอบอุ่นความจริงใจมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งลูกสาวจะบอกเสมอนะคะว่าเพื่อนๆแบ่งปันกันดีมากเลยในห้องอะค่ะ
3: คือในเรื่องของการที่ของเรียนมัธยมในเรื่องของศาสนานี่ก็คือให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆนะก็คือเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมให้เด็กเนี่ยนำหลักการของศาสนาเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองเพราะว่าการเจริญเติบโตถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีหลักการศาสนาแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขก็จะอยู่กับแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นฉะนั้นตรงนี้ก็จึงทำให้ว่าโรงเรียนบ้านรถไฟเนี่ยก็มีเป้าหมายว่าต้องการที่จะให้เป็นคนเก่งเป็นคนดีแต่คนเก่งคนดีนั้นอยู่ภายใต้หลักคำสอนของศาสนาของตนเอง
4: สิ่งเราคาดหวังก็คือว่าเมื่อเขารู้นะคะเมื่อเขารู้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่แต่ละศาสนาเนี่ยได้ปฏิบัติแล้วก็มีขอบข่ายที่ชัดเจนแน่นอนเนี่ยความเข้าใจน่าจะทำให้เขาอยู่ด้วยกันได้แต่ละศาสนาเนี่ยมีกรอบมีกติกาที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ก้าวก่ายในส่วนที่เป็นบทบัญญัติที่ชัดเจนแน่นอนเนี่ยนะคะจะทำให้เขาอยู่กันด้วยความเข้าใจมากกว่าที่เราไม่ได้ช่วยให้เขาได้ทำความเข้าใจอะไรกับเขาเลย
5: การเรียนร่วมนะคะหรือว่าการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่ที่บ้านรถไฟที่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่โรงเรียนบ้านรถไฟปลูกฝังก็คือการให้ความรักซึ่งกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสอนเสมอว่าการที่เราอยู่ร่วมกันเราจะต้องรู้ว่าเขานับถือศาสนาอะไรเรานับถือศาสนาอะไรเราจะไม่เอาเรื่องศาสนามาเป็นตัวที่จะมานั่งว่าเธอไม่ดีฉันไม่ดีแต่เราจะสอนว่าทุกคนมีหน้าที่อะไรและทุกคนจะอยู่ร่วมกันเราต้องแบ่งปันกันเราต้องรักกันเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนบ้านรถไฟอยากให้ทุกคนเปิดใจเราอย่าลืมว่าเด็กๆที่เข้าเรียนร่วมกันเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเพราะว่าการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยจะทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะได้อย่างมีความสุข

0: เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
1: ในโรงเรียนเนี่ยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเดียวมันหมายถึงทุกเรื่อง

สำหรับโรงเรียนนี้นะที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็เนื่องจากว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยมาเยี่ยมโรงเรียนตชด.บ้านนายาวซึ่งห่างจากตรงนี้ไปประมาณสัก3กิโลครั้งแรกวิหาร2537เนี่ยมาก็ทรงพบว่าเด็กโรงเรียนตชด.เนี่ยจบป.6ปีละจำนวนมากเป็นร้อยร้อยคนเนี่ยไม่ได้เรียนต่อพระองค์จึงมีพระราชดำริที่จะตั้งโรงเรียนระดับมัธยมขึ้นโดยให้เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ไม่เก็บค่าเราเรียนนะฮะในช่วงแรกเนี่ยก็ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้นเลยเป็นค่าก่อสร้างอาคารค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนค่าจ้างครูบางส่วนในช่วงแรกรวมทั้งพระองค์ท่านก็ยังพระราชทานเงินเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนอีกคนละ10บาทต่อคนต่อวันทุกคนนะฮะและต่อมาเนี่ยทั้งรัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนเนี่ยได้ให้เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนผมเองก็เลยไม่ขอรับเงินในส่วนที่บริหารซึ่งขอจากพระองค์ท่านชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่ขาดโอกาสมาก่อนเดิมมันเป็นทุรกันดารมากพื้นที่เส้นทางก็จะเป็นลูกหลังค่อนยาวไกลนะแล้วก็เมื่อได้โอกาสเนี่ยก็อยากจะให้เขาได้โอกาสมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะให้โรงเรียนเนี่ยมีความยั่งยืนการจัดเรียนการสอนก็อยากให้ยั่งยืนแล้วก็เด็กที่จบไปเนี่ยน่าจะพร้อมที่จะรับได้ทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคมเราจึงได้นำแนวปรัชญาเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้ในโรงเรียนในช่วงแรกเนี่ยเราตั้งสหกรณ์แบบครบวงจรขึ้นมาในโรงเรียนเพื่อให้สหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างฐานการเรียนต่างๆจัดเป็น3ฝ่ายฝ่ายแรกก็คือเป็นฝ่ายร้านค้าขายสินค้าทั่วไปฝ่ายที่2ก็จะเป็นฝ่ายออมทรัพย์จะตั้งเป็นธนาคารจำลองเล็กๆรับฝากเงินแล้วฝ่ายที่สำคัญอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตเนี่ยเราได้ประโยชน์จากฝ่ายผลิตนี้มากฝ่ายผลิตเนี่ยจะไปสร้างฐานการทำนาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เพราะปลูกพืชผักสวนครัวเพาะเห็ดเพาะถั่วงอกโรงเรียนก็ส่งเด็กนักเรียนไปเรียนตามฐานของสหกรณ์ที่สร้างไว้ซึ่งฐานต่างๆเนี่ยก็เป็นวิชาเรียนในหลักสูตรอยู่แล้วโรงเรียนมีหน้าที่ส่งครูไปประจำตามฐานเราใช้วิธีนี้จนกระทั่งสหกรณ์ก็เติบโตฐานต่างๆนี้ก็เติบโตจนกระทั่งหลายฐานก็เป็นตั้งกองทุนของตัวเองอย่างเช่นเกษตรนี่ก็จะตั้งกองทุนของตัวเองไก่สัตว์ปีกนี่ก็จะตั้งกองทุนการเลี้ยงสัตว์ปีกนักเรียนที่นี่จะกินข้าวเนี่ยประมาณใช้ข้าวสารประมาณ 10,000 กิโลแต่ว่าเราผลิตได้เนี่ยประมาณ 5,000 ถึง 6,000 กิโลต่อปีก็ยังไม่เพียงพอแต่เราก็ไม่ต้องซื้อข้างนอกทั้งหมด

0: ผลผลิตที่เกิดจากการผลิตฝ่ายผลิตเนี่ยนะฮะตามฟาร์มต่างๆเนี่ยเราเหลือเฟือถึงทานภายในโรงเรียนนี่ไม่หมดต้องทำเป็นธุรกิจขายไปข้างนอกในชุมชนนะครับทำให้เรามีอาหารบริบูรณ์ขึ้นเงินที่พระองค์ให้มา10บาทต่อคนต่อวันเนี่ยก็เพียงพอเหลือเฟือ
1: ไม่ใช่แค่ข้าวปลาอาหารเท่านั้นที่เหลือเฟือโรงเรียนแห่งนี้ยังมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่และทุกๆพื้นที่ในโรงเรียนถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
0: โรงเรียนเราเนี่ยครับมีที่ค่อนข้างเยอะนะฮะมีเรามีที่ถึง150ไร่แล้วก็มาดูว่าเราจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ยังไงในการจัดการเรียนการสอนในความคิดที่เราอยากจะใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เนี่ยถ้าเราจัดได้นะก็จะลดรายจ่ายไปเยอะ
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้วัดทางสมบัติทางเคมีไปแล้วใช่ไหมในเรื่องของค่า pH นะคะซึ่งต้นน้ำเราวัดได้ประมาณเท่าไหร่นะ8ใช่ไหมคะ8แสดงว่ามันมีคุณสมบัติเป็นเบส
1: อาจารย์วิทยาศาสตร์ท่านนี้กำลังสอนนักเรียนเรื่องคุณสมบัติของผักตบชวาที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสีย
2: แล้วมันก็แพร่หลายได้เร็วมากถ้ามันอยู่ในสภาพน้ำที่มีค่า pH ประมาณ 4-10 จากการที่ได้นำเด็กมาเรียนที่ตรงนี้นะคะที่ฐานบ่อบำบัดน้ำเสียตรงนี้นะคะมันก็มีประโยชน์มากกว่าที่จะให้เด็กนั่งเรียนอยู่ในห้องเฉยๆเพราะการเรียนอยู่ในห้องก็แค่กระดานช็อคแล้วก็หนังสือเด็กไม่ได้มาทำการสัมผัสจริงมาเรียนรู้จากธรรมชาติจริงๆแล้วก็มารู้ว่ามันผักตบชวาเนี่ยสามารถบำบัดได้จริงไหมนะเด็กก็เกิดความรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้น
0: นอกจากบำบัดได้ผักตบแล้วเนี่ยซึ่งสะอาดไปส่วนหนึ่งแล้วนะยังทำเส้นทางให้เดินไปไกลๆแล้วก็เอาลงไปลงในบ่อปลาเลี้ยงปลาได้อีกก็จะมาเรียนวิชาประมงเลยครับตรงนี้จะเป็นประมงแบบครบวงจรเราได้ทำตั้งแต่การขยายพันธุ์ปลาเองก็ทำให้เกิดอาชีพทำเป็นฟาร์มเล็กๆขึ้น
2: ถ้าเป็นปลาเพชรผู้จะดูจากตรงไหนคะ
3: ดูจากตรงคางตรงท้อง
2: คางมันเป็นดูยังไง
3: สีแดง
2: เป็นสีแดงแล้วดูตรงนี้
3: แล้วดูติ่งเพศ
0: แค่นี้ยังไม่พอนะฮะในบ่อปลาเนี่ยเรายังมีวิชาคณิตศาสตร์เข้าไปเรียนได้อีกโดยเรียนในเนื้อหาของการวัดพื้นที
4: ่นักเรียนก็แบ่งกลุ่มนะคะตามที่เรานัดหมายกันนะคะก็คือมีคนที่จะวัดใครคะทีนี้ใครจะวัดพื้นที่ทางความลึกหาความลึกอีก2คนนะคะจับเป็นระยะนะคะจับเป็นระยะดูด้วยจับเป็นระยะช่วยกัน
0: ตารางเมตรเนี่ยก็สามารถคำนวณหาการเลี้ยงปลาได้ว่าใช้เลี้ยงปลากี่ตัวซึ่งใน1ตารางเมตรก็มีสูตรอยู่ว่า1ตารางเมตรเนี่ยเลี้ยงปลาได้50ตัวเพราะนั้นพื้นที่ทั้งบ่อเนี่ยกี่ตารางเมตรก็คูณเข้าไปก็สามารถจะรู้ได้เลยว่าไอ้บ่อเนี่ยจะเลี้ยงปลาได้กี่ตัวเราจะได้ทำฐานการเผาถ่านเราเผาถ่านเนี่ยเพื่อดักเอาน้ำจากขวันไม้เนี่ยมาใช้ประโยชน์อีกเขาเรียกว่าน้ำต้มขวันไม้ก็เป็นวิชาเรียนของทั้งคณิตศาสตร์แล้วก็ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเคมีนะฮะแล้วน้ำส้มฟันไม้นี่ก็ฝ่ายเกษตรก็จะเอาไปใช้ฉีดไล่แมลงถ่านเนี่ยที่ได้เราก็ส่งเข้างานค้าหกรรมทุกอย่างนี่มันเชื่อมโยงกันได้หมดไอ้อันนี้ก็สามารถลงมาเกี่ยวโยงได้อันนั้นก็จะเกี่ยวโยงไปถึงวิชาโน้นถึงวิชานี้

0: สวนพฤกษศาสตร์นี่ก็เป็นโครงการในบริพระราชบริของสมเด็จพระเทพอยู่แล้วซึ่งเป็นโครงการสร้างจิตสำนึกให้เด็กรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต้นไม้ต่างๆนะครับลำพังกิจกรรมในสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยก็ไม่ทำให้นักเรียนได้รู้จักต้นไม้กันทุกคนเราจึงใช้กลุ่มสาระเข้าไปจัดการเรียนการสอนในสวนพฤกษศาสตร์วิทย์คณิตอังกฤษภาษาไทยศิลปะกลุ่มการงานเนี่ยเข้าไปเป็นฐานการเรียนอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์ทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนแล้วก็ได้รู้จักต้นไม้มากขึ้นแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
1: เดี๋ยววันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับการเทียบบัญญัติยางว่าพื้นที่ทั้งหมด30ไร่ตรงนี้ว่าต้นไม้ตรงนี้จะมีเท่าไหร่โดยการประมาณค่าแต่ตอนนี้ครูจะให้เรียนลองไปปักต้นไม้ก่อนว่ามีเท่าไหร
2: ่364ทันทองพยาบาล
1: ก็พอทราบนโยบายค่ะก็เราก็นำคณิตศาสตร์ลงมาบูรณาการในส่วนพืชศาสตร์แล้วก็มาคิดกับเนื้อหาที่มีอยู่ตามหลักสูตรว่าหลักสูตรของเราเนี่ยมีคณิตศาสตร์เนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างแล้วมีอะไรบ้างที่จะลงมาบูรณาการเช่นการวัดร้อยละอัตราส่วนร้อยละค่ะแล้วก็การประมาณค่าสถิติกราฟคือได้เกือบหมดอะค่ะอยู่ที่เราจะสรรหาวิธีมาทำยังไง
3: ชื่อต้นไม้นี่เราก็จะสอนให้เด็กๆ เขารู้จักว่าต้นนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรชื่อวงว่ายังไงนะคะทีนี้ม.ปลายแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือหลังจากที่เขาเรียนรู้คำศัพท์เสร็จแล้วเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งคำประพันธ์เนี่ยค่ะ
4: ก็ได้เลือกเกี่ยวกับบทกลอนนะคะ Dimensions นะคะจากการสำรวจนะคะพวกเราได้เลือก Bird นะคะแล้วก็ Worm ก็คือนกแล้วก็นอน Bird Beauty Carer Flying Eating Sleeping
0: บางครั้งเราขึ้นไปบนห้องเนี่ยเห็นห้องว่างๆเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่านักเรียนไปไหนแต่จริงเขาก็ไปเรียนในวิชาที่อยู่ในห้องนั่นแหละครับแต่ว่าเปลี่ยนจากในห้องไปเป็นในพื้นที่เท่านั้นเองทำให้การเรียนตรงนี้เด็กเขาไม่เบื่อความรู้สึกเนี่ยมันได้มากกว่าการเรียนในห้องเยอะฐานการเรียนต่างๆนี่เราก็ทำเป็นหลักสูตรหมดใครมาก็ทำได้เพื่อมาทำความเข้าใจอีกนิดหน่อยก็ทำได้แล้วเราอยู่กันที่นี่อยู่เหมือนลูกเหมือนหลานคือจะต้องให้คำปรึกษาหารือเกือบทุกอาทิตย์นะฮะเราจะคุยกันบางครั้งเจอปัญหาอะไรเราก็จะมาคุยกันเราจะทำอะไรยังไงเนี่ยเราก็คุยกันตลอด
5: งานที่เราทำมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยพวกเราก็เหนื่อยกันมากพอสมควรนะก็ยังไงก็ต้องนึกว่ามันเป็นงานสร้างคนให้แผ่นดินนะครับมันต้องเหนื่อยแน่ๆแล้วงานเนี้ยเป็นงานที่เหมือนกับช่วยสมเด็จพระเทพท่านนะครับสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านก็เคยตัดว่าที่ท่านมาสร้างเรียนมัธยมราชธานายาวเนี่ยไม่ใช่หน้าที่หรอกแต่สงสารเด็กแล้วก็พอสร้างแล้วก็มีคนมาช่วยกันก็ตอนนี้ก็เด็กก็มีโอกาสค่อนข้างมากอันเนี้ยพวกเราเนี่ยมาเป็นคนสานต่อเราก็ต้องช่วยกันให้เต็มที่ให้บรรลุตามพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านผมก็ให้กำลังใจนะครับแล้วผมก็จะอยู่เคียงข้างกับครูเนี่ยไม่ทิ้งเราให้กำลังใจทุกคนนะครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Teacher Talk นะครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับทุกครั้งที่เราพบกันแน่นอนครับเราจะนำเรื่องราวในแวดวงการศึกษามาฝากกับคุณผู้ชมนะครับในสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง

0: ครับที่กำลังอยู่ในความสนใจของครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาหลายท่านเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการครับในเรื่องของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งก็จะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2นั่นเองหลายคนฟังอย่างนี้อาจจะสับสนครับจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนคืออะไรเอ๊ะแล้วจะทำให้การศึกษานั้นสามารถที่จะปฏิรูปแล้วประสบความสำเร็จได้อย่างไรในทศวรรษที่2นะครับในสัปดาห์นี้เราจะเน้นกันในระดับชั้นประถมศึกษากันก่อนนะครับวันนี้ครับทางรายการได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกครับท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดร.ปัญญาแก้วกียูนครับสวัสดีครับท่านครับและท่านที่2นะครับเป็นผู้ที่นำกระบวนการเหล่านี้ไปใช้และปฏิบัติโดยตรงครับนั่นก็คืออาจารย์จิระมิ่งเมืองมูลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังบุญในตำบลไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีครับสวัสดีครับผอ.จิระครับและอีกท่านหนึ่งนะครับก็จะเป็นคุณครูที่นำนโยบายไปใช้ในพื้นที่จริงเช่นกันครับดร.ขัตติยาด้วงสำราญนะครับจากโรงเรียนวัดตำหนักเหนือชื่นวิทยานุสรณ์จังหวัดนนทบุรีครับสวัสดีครับดร.ขัตติยาครับจะบอกว่าบรรยากาศวันนี้เป็นกันเองมากดร.ขัตติยาก็เคยเป็นลูกศิษย์ของทางดร.ปัญญาด้วย
1: ใช่ไ
0: หมครับจากที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนี้ตอนก่อนที่จะเข้ามาในรายการก็พูดกันเองอยู่แล้วนะครับเอาล่ะเราจะมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของคำว่าจุดเน้นคุณภาพที่จะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนจริงๆแล้วคำนี้จุดเน้นเนี่ยคืออะไรอยากจะให้ท่านดร.ปัญญาช่วยขยายความนิดนึงครับ
2: พอพูดถึงจุดเน้นเนี่ยผมอยากจะเรียนงี้ครับวันนี้เราจัดการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพคนไทยของเราให้เป็นคนที่มีคุณภาพได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
0: ครับ
2: ในการดำเนินการเรามีการปฏิรูปการศึกษาเมื่อ10ปีที่แล้วเราทำมารอบหนึ่งตั้งแต่มีการดำเนินการปี2523จนมาครบเมื่อปี2511
0: ก่อนหน้านี้เคยทำมาแล้ว
2: มีครับเราบอกเราประกาศปฏิรูปการศึกษามาแล้ว10ปี
0: ครับ
2: พอมาถึงรัฐบาลชุดนี้บอกเอาต้องต่อหน่อยเพราะว่าต่อหน่อยเพราะอะไรครับ10ปีที่ผ่านมาเราพบว่าผลสัมพันธ์การเรียนก็ดีคุณภาพลักษณะของผู้เรียนก็ดียังไม่เป็นที่พอใจเพราะว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศกับบ้านกับเมืองอื่นเขาแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเราน่าจะต้องพัฒนากว่านี้ได้อีกโดยเฉพาะยิ่งอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นชุมชนอาเซียนใน10ประเทศนั้นลาวเขมรพม่าเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเราต้องมาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณภาพของผู้เรียนเราต้องแข่งขันกันได
0: ้
2: การแข่งขันนี่หมายถึงว่าคุณภาพของเราต้องดี
0: ครับ
2: ที่การประกาศทำอย่างไรเราจะให้คุณภาพผู้เรียนเป็นที่พึงพอใจแล้วก็มีการทำหลักสูตรออกมาหลักสูตรมีการปรับหลักสูตรโทษนะครับเมื่อปี2551และประกาศใช้ครบถ้วนในปี2553ปีนี
0: ้ครับ
2: เมื่อประกาศหลักสูตรออกมาแล้วถามว่าอุ้ยต้องขุดเยอะยาวตั้งแต่หลักการจุดหมายโครงสร้างถามว่าทำยังไงถึงจะอ่านหมดถามยังไงถึงจะไปได้หมดเขาบอกโอ้ยุ่งยากมากเลยเพราะว่าย
0: าวมากเลย
2: ยาวมากครูบอกเอางั้นเรามาประกาศจุดนั้นกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยการนำของพระท่านชินวรบุญเกียรติ
0: ครับ
2: ตอนนี้ได้ประกาศออกมาชัดเจนแล้วครับเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่22ตุลาคมว่าเราจะมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาพอบอกแล้วทุกองค์กรหลักก็มีการไปพิจารณากันว่าจะต้องทำยังไงตามความรับผิดชอบเราก็มาคิดกันว่าคุณลักษณะของเด็กจะต้องเป็นยังไงจุดเน้นเนี่ยมันมีเยอะเมื่อมีเยอะเราก็มาปรับดูว่าถ้าเป็นประถมศึกษา มัธยมศึกษาซึ่งสปท.รับผิดชอบเนี่ยเราคิดอะไร
0: ครับ
2: เราบอกว่าต่อไปนี้นะสองเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องความสามารถและทักษะของผู้เรียนเรื่องความสามารถและทักษะของผู้เรียนเนี่ยเราบอกว่าเด็กคนที่อยู่ป.1ถึงป.3เนี่ยอย่างน้อยต้องอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นทีนี้พอไปถึงป.4ป.6อ่านคล่องเขียนคล่องเนี่ยพัฒนาขึ้นมาคิดเลขคล่องมีทักษะในการคิดขั้นพื้นฐานมีทักษะชีวิตแล้วก็รวมถึงมีทักษะการสื่อสารการสร้างสรรค์ตามช่วงวันช่วงวัยเหมือนกับป.1ถึงป.3ที่เราเขียนไว้ตรงนี้เนี่ยเพื่อจะบอกว่าครูทุกคนนะวันนี้สปท.เนี่ยเรารับผิดชอบงานสำหรับเด็กจากอนุบาลจนถึงม.6เนี่ยประมาณ7,900,000คน อยู่ในประถมขนาดนี้ประมาณ4,700,000คน
0: ครับ
2: มีครูทั้งหมด400,000คนถ้าถามว่าเราจะสื่อสารยังไงให้ครูเข้าใจให้ผู้บริหารเข้าใจเมื่อสื่อสารนี่แล้วก็ต้องทำจุดเน้นก็คือให้เห็นเป็นพิเศษแล้วว่าในช่วงต่อไปนี้นะเล่นตรงนี้สร้างตรงนี้พัฒนาตรงนี้ก็คือให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
0: ครับ
2: มีทักษะการคิดพื้นฐานแล้วก็มีความสามารถในการสื่อสารได้ตามช่วงวัย
0: อันนี้คือระดับชั้นประถมศึกษาก่อน
2: ใช
0: ่ในสัปดาห์นี้เราจะเน้นเรื่องของชั้นประถมศึกษากันก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า

0: วันนี้อาจารย์ที่เชิญมาทั้งสองท่านก็เป็นอาจารย์ในระดับชั้นประถมศึกษาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมี
1: จุดเพิ่มเติมนิดน
0: ึ
1: งเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นความสามารถและทักษะผู้เรียนอย่างที่ผมนำเรียนในประถมนะครับยังไม่พูดถึงมัธยมวันนี้เอาวันนี้เน้นประถมอีกประเด็นนึงคือเรื่องคุณลักษณะเราอยากจะเห็นเด็กของเราเนี่ยไม่ใช่มีความรู้ความสามารถแต่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ถามว่าเน้นอะไรนะครับเรื่องแรกเราเน้นเรื่องความเป็นพลเมือง
0: ครับ
1: พลเมืองเขาว่าพลเมืองเป็นกำลังสำคัญของเมืองเป็นคนสำคัญของบ้านเมืองประเทศที่รักชาติศาสตร์กษัตริย์เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเราอยากจะเห็นเป็นคนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในปี2551เราพูดไปแล้วว่าจุดประสงค์จะต้องทำยังไงนะครับว่าจุดประสงค์การเน้นคุณลักษณะต้องทำอะไรบ้างประเด็นที่3ก็อยากจะเห็นให้เด็กนั้นมีการพัฒนาตามช่วงวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นคือความคิดใฝ่ดีใฝ่รู้เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงยกตัวอย่างก็เราทำสองประเด็นก็คือจุดเน้น2ประเด็น1เรื่องของความรู้ความสามารถประเด็นที่2เรื่องคุณลักษณะนี่นะครับเราต้องการเน้นและอยากให้ครูทุกคนนะครับครูทุกคนผู้บริหารทุกท่านแล้วก็ผู้ปกครองรวมทั้งท่านที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาคุณภาพของคนไทยได้นำเอาจุดเน้นตรงนี้ไปเป็นหลักเลยครับไปคิดเป็นคอนเซ็ปต์เพราะว่าจะไปทำยังไง
0: เป็นหลักที่จะเอาไปใช้ในโรงเรียนจริง
1: ๆแต่ผมต้องบอกตรงนี้เลยนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าขณะนี้สพฐได้ทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการทำเอกสารออกมาแล้วเอกสารออกมานี่เริ่มต้นยังไง
0: คร
1: ับ วัแนวทางในการที่จะพัฒนาผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติทำอย่างไรนี่เราเสนอมาแล้วแล้วกำลังจะพัฒนาปรับปรุงถึงวิธีปฏิบัติเอาไปให้ถึงโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็ได้มีแนวทางก็จะต้องไปพัฒนาอย่างไงอันนี้คือสพฐนะครับองค์กรของเราเราเริ่มทำตรงนี้แล้วเราก็พัฒนาตรงนี้พอทำเสร็จแล้วเราก็จะไปติดตามดูนะครับซึ่งไอ้วิธีการอย่างเงี้ยเราเรียกว่ารถแม
0: พ
1: รถแมพก็คือเส้นทางพัฒนาถามว่าจะพัฒนาไปยังไง10ปีเราคิดอะไร
0: ครับ
1: เรามี
0: ฟังดูแล้วเนี่ยมีละจุดเน้นม
1: ี
0: คุณภาพและวางแนวทางไว้แล้วแล้วเมื่อสักครู่ท่านเกริ่นถึงเรื่องของรถแมพและขยายความรถแมพสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
2: ถ้าท่านหนึ่งบวกหนึ่งและไม่ได้เท่ากับ2ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนลองหลับตานึกภาพออกสิครับให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเป็นส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตหวังว่าโทรทัศน์ครูจะโดนใจทุกคน
3: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tvเชื่อมต่อทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
0: เมื่อสักครู่ท่านเกริ่นถึงเรื่องของรถแมพและขยายความรถแมพสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: รถแมพก็คือเส้นทางรถแมพก็คือแผนที่เดินทาง
0: วางไว้อย่างชัดเจนเลยไหมในระดับชั้นประถมศึกษา
1: ว่าปีนี้นะปี53เนี่ยประกาศแล้ว
0: ครับ
1: ปี54จัดระบบจัดระบบถึงทุกคนปี5เริ่มดำเนินการแล้วก็มีการประเมินเป็นช่วงเราคาดว่าในปี2561
0: ครับ
1: เด็กไทยเราก็จะมีคุณภาพด้วยหลักการที่ว่าเราต้องการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู
0: ้ครับ
1: เปิดโอกาสให้การพัฒนาคุณภาพโดยทางโรงเรียนทางสถานศึกษาจะช่วยกันทำและก็ชุมชนนะครับชุมชนมาช่วยกันมามีส่วนร่วมเป็นประเด็นที่3นี่คือความคิดเพราะนั้นเราต้องมีแผนที่ทางเดินเส้นพัฒน์เส้นทางพัฒนาของเราก็คือ road map
0: วางไว้ชัดเจนแล้ว
1: ปีทำแล้ว
0: นั้นจะชัดเจน
1: ทำแล้ว
0: เด็กๆจะมี
1: นี่ก็บอกทางโรงเรียนเลยนะครับโรงเรียนทราบแล้วพร้อมกัน
0: อ่ะยังพอจิระเลยครับฟังแบบนี้แล้วมีทั้งจุดเน้นที่จะชัดเจนว่าคุณภาพของนักเรียนจะออกมาเป็นยังไงในฐานะที่ทางผอ.ก็เป็นทั้งผู้บริหารด้วยแล้วก็ต้องลงไปใช้นโยบายเหล่านี้ด้วยมีความรู้สึกยังไงกับจุดเน้นเหล่านี้บ้างครับ
4: ครับก็ความรู้สึกของทางโรงเรียนตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทางสพฐได้ดำเนินการลงไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าต้องให้เด็กช่วงชั้นที่1เนี่ยคือระดับประถมศึกษาแล้วก็ช่วงชั้นนะครับได้ไฟดีแล้วก็ไฟเรียนรู้นะครับคือพื้นฐานจริงๆเด็กป.1ถึงป.3นั้นครับถ้าอ่านหนังสือไม่ออกแล้วเนี่ยก็จะทำอะไรไม่ได้แหละตรงนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับคือไฟดีในเมื่อเขาไฟดีแล้วพอขึ้นไประดับสูงขึ้นไปคือป.4ถึงป.6เนี่ยไฟเรียนรู้ครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับในเมื่อเขามีพื้นฐานอย่างโรงเรียนเนี่ยผมเนี่ยก็จะเน้นช่วงชั้นที่1เนี่ยคือต้องยังไงต้องอ่านออก

0: ได้ถ้าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราก็มีวิธีการแก้ปัญหาโดยการแยกเด็กเก่งแล้วก็เด็กอ่อนออกมาอย่างงี้ครับเพื่อให้อย่างน้อยให้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นก่อนแล้วส่วนนี้เขาก็จะนำไปต่อในช่วงชั้นป.4ถึงป.6
1: อ๋อแล้วคือหมายถึงเรามีการวัดผล
0: ครับ
1: อย่างเช่นจุดเน้นของเราคือป.1ถึงป.3ต้องอ่านออกเขียนได
0: ้ครับ
1: ถ้ามีกลุ่มเด็กที่อ่านออกเขียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยแยกออกมาเลย
0: ครับ
1: หมายถึงว่าจะมีการวัดระดับเด็กเหล่านี้ด้วยในช่วงของการเรียนการสอนแล้วครับ
0: ครับ

0: เลขไม่ได้เนี่ยการเรียนระดับสูงสูงไปจะมีปัญหาโดยการสนับสนุนจากสพท.แล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งนะจะทำเป็นแนวปฏิบัติไปให้เลยนะครับมีแบบฝึกแบบอะไรไปให้ดูเลยว่าถ้าเด็กอ่านได้ระดับนี้จะผ่านถ้าเด็กอ่านคำได้เท่านี้จะไม่ผ่านอะไรครับเป็นการช่วยเหลือกัน
1: อันนี้คือระดับป.1 ถึงป.3แล้วเป็นยังไงบ้างป.4 ถึงป.6
0: ป.4 ถึงป.6ก็ให้ฝ่ายเรียนรู้ไปนะครับก็คือป.4 ถึงป.6เนี่ยจะเป็นเด็กที่โตแล้วในเมื่อเขาอ่านออกแล้วเราก็จะให้เขาสามารถที่จะไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองได้นะครับ
1: ครับที่ผ่านมาผอ.เป็นยังไงบ้างครับในโรงเรียนการใช้แนวทางหรือว่านโยบายที่ทางสพท.ให้มาแบบนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้หรือปฏิบัติได้ในโรงเรียนจริงมากน้อยขนาดไหน
0: ก็ปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางและยิ่งถ้าสพท.มาเป็นจุดเน้นอย่างนี้นะครับนำไปสู่การปฏิบัตินะครับเราก็จะมีแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นนโยบายที่ดี
1: มีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมที่เคยพบเคยเจอมาวันนี้เราเอามาร่วมพูดคุยกันได
0: ้ส่วนใหญ่สภาพปัญหาโรงเรียนเล็กๆนะครับก็จะพวกสื่ออุปกรณ์ต่างๆจะไม่ค่อยทันสมัยนะครับมีปัญหาแต่เราก็สามารถแก้ปัญหาได้ไปในบางส่วนหรือเรื่องครูไม่ครบชั้นเนี่ยครับเราก็ต้องพยายามแก้ปัญหาได
1: ้ฟังดูเหมือนจุดแรกที่จะมีปัญหาก็คือสื่อการเรียนการสอน
0: คร
1: ูไม่ครบชั้นตรงนี้ดร.ปัญญาสื่อการเรียนการสอนแบบนี้จะยังไง
2: ดีมากเลยโรงเรียนท่านเด็กเท่าไหร่เนี่ย
0: มีเด็กอยู่90คน
2: อ๋อ90คนโรงเรียนขนาดเล็กปีนี้เราก็ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อ ICT พวกสื่อหนังสือเรียนอะไรพวกนี
1: ้
2: ก็ส่งไปพอสมควรนะครับปีนี้ลงทุนรัฐบาลลงทุนเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็เรื่องการพัฒนาครูนะครับพัฒนาครูได้ทำมา 3-4 ปีแล้วปีที่แล้วเป็นปีที่เราก็ภาคภูมิใจมากเราไม่เคยได้รับงบประมาณในการพัฒนาครูมาเยอะอย่างกับปี53ที่ผ่านมานี่เลย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็คิดว่าทั้งหมดจะเป็นส่วนในการที่จะไปสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถไปจัดกิจกรรมไปคิดในการพัฒนา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV ประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสร้างโหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะ

จะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคแอลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคแอลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า

ซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวล

มันใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชั่นค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: เมื่อครั้งที่แล้วฝากให้เขียนสมุดบันทึกกิจกรรมกระดาษ1แผ่นเอาไปใช้เรียนไปใช้สอนคณิตศาสตร์เรื่องอะไรได้บ้างโอ้หลากหลายมากเลยนะที่ผมจดๆมานะมีเศษส่วนรูปสามเหลี่ยมคล้ายมีเรื่องของวงกลมมีเรื่องของความน่าจะเป็นด้วยปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กไทยสมัยนี้มันมีสิ่งที่เด็กสนใจมากกว่าเกมเพื่อนอินเทอร์เน็ตเพราะนั้นถ้าเราอยากจะให้เด็กเนี่ยดึงเด็กไว้ให้อยู่กับคณิตศาสตร์เนี่ยจะสอนแบบเดิมคงไม่ได้คงจะต้องสอนให้สนุกขึ้นให้น่าสนใจทำยังไงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษาวิชาที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับก็จะพยายามสอดแทรกในเรื่องเหล่านี้ลงไปความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะออกมาเมื่อความคิดของเขาเนี่ยปลอดโปร่งไม่มีความกังวลผมเลยต้องเป็นกันเองกับเขานะครับเหมือนเพื่อนเขาสนุกสนานเฮฮาในนั้นเหมือนการเรียนรู้เนี่ยเรามาเล่นมาคิดร่วมกันนะครับสมมุติว่าเนี่ยผมงานหนักมากเลยเหมือนครั้งที่แล้วจะต้องให้ช่วยงานแล้วผมเนี่ยจะต้องหาเลขาสักคนหนึ่งมาช่วยหน้าห้องแต่ข้อหนึ่งที่ต้องมีก็คือต้องมีสอเสือคุณคิดว่าเลขาคนนี้ควรจะต้องเป็นไงครับ
1: สุภาพ
0: สุภาพ
2: เป็นสาวครับ
0: ต้องสาวด้วยเหรอสาวนะ
2: สูงครับ
0: สูงโอ้ทั้งสวยสุภาพสาวและสูงผมจะทำงานรู้เรื่องไง
1: สมรรถภาพดี
0: สมรรถภาพดีโอ้โหต้องไปตีความเลยนะผมพยายามที่จะรู้จักนักศึกษาให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็มากที่สุดด้วยก็เลยมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่นำมาใช้เขาเรียกว่าการเขียนอนุทินนะครับซึ่งการเขียนอนุทินเนี่ยก็คือการเขียนสมุดบันทึกนี่แหละแต่สมุดบันทึกนี้จะเป็นตัวสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผมก็จะมอบหมายให้เขาเขียนบันทึกแล้วก็ส่งให้ผมในแต่ละสัปดาห์ทุกเล่มเนี่ยผมจะอ่านอย่างละเอียดขีดเส้นใต้ขีดถูกนะบางทีก็เขียนสัญลักษณ์เป็นอมยิ้มหรือบางทีก็วงเห็นด้วยนะตรงไหนผมมีความคิดเห็นยังไงผมก็จะเขียนเสนอแนะไว้นะครับแล้วหลังจากที่เขาเชื่อใจหรือวางใจเราแล้วเนี่ยใจเขาเปิดแล้วครับพอใจเขาเปิดแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะรับสิ่งที่เราจะนำเสนอไปให้เขาจำนวนอะไรเนาะที่บวกกันแล้วได้5
2: 1 4ครับ
0: 1 4ดีมาก
1: 3 2
0: 3 2ในเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะเริ่มเลือกกิจกรรมหรือคำถามที่มันมีหลายๆคำตอบหลายๆวิธีการห้ามซ้ำนะห้ามซ้ำ
1: 2.5 บวก 2.5
0: 2.5 บวก 2.5 ดีมาก
2: 1บวก1บวก3ครับ
0: 1บวก1บวก3
1: 6บวกลบ1บวก4บวก9
0: โอ้แกเพื่อนใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วใช้ได้เริ่มละแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันด้วยการเอารูปภาพที่ผมถ่ายไว้รอบๆตัวเนี่ยนะนำเสนอด้วย PowerPoint แล้วเราก็จะมีคำถามกันคุณว่าถ้าผมเป็นคนชอบคณิตศาสตร์เนี่ยผมน่าจะอยากรู้อะไรตรงนี
1: ้ส้มมีกี่ผล
0: ส้มมีกี่ผลยังไงอีกครับ
1: วงกลมของคล้ายผมผลส้มอะค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีก
1: ของส้มทั้งหมดรวมกันเท่าไหร่พื้นที่ที่ตั้งส้มค่ะมีความกว้าง
0: พยายามเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้คิดเสนอแนวคิดของเขาออกมาแล้วก็ผมเนี่ยพยายามจะหาโอกาสที่จะให้แรงเสริมว่าทำดีแล้วคิดดีแล้วหรือว่าถ้าเขายังไม่ถูกก็บอกเขานะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดใหม่คิดอีกแล้วเรียนรู้ร่วมกันอะอยากจะถามอะไรดีอะ
3: มีสับปะรดกี่ลูกที่อยู่ขอบสามเหลี่ยม
0: เขาถ้าเพราะนั้นผมก็ถามต่อได้ดิมีสับปะรดกี่ลูกที่อยู่ข้างใน ที่ไม่โดนล้อมอยู่ถ้าได้คำตอบพอนั้นก็จะตอบของผมได้ละดีเจดีย์มีช้างอยู่รอบครับ
1: มีช้างกี่ตัว
0: มีช้างกี่ตัวตรงใจมากเลยดีมาก
2: จะมีช้างอ่ะยืนตรงมุมเนี่ยมีอยู่4ตัวช้างที่ยืนระหว่างกลางครับจะมีอยู่5ตัวแต่ละ5ตัวเนี่ยมันจะมีอยู่4ด้าน ดังนั้นจึงเป็น5คูณ4เท่ากับ20ตัวแล้วบวกกับช้างที่ยืนอยู่ตรงมุมของฐานเจดีย์อีก4ตัวเป็น24ตัวครับ
0: โอ้ขอบท่าขอบคุณมากครับเยี่ยมเยี่ยมแสดงว่า24เป็นคำตอบที่เป็นไงครับถูกต้องผมเป็นเพียงตัวคอยหาตัวกระตุ้นหรือสถานการณ์เนี่ยมาให้เขากระตุ้นความคิดสะกิดความคิดสร้างสรรค์ของเขานะให้ออกมานี่ผมมีอุปกรณ์นะครับใกล้ๆตัวผมใช้ความพยายามมากเลยนะมันก็คืออะไรครับใช่อันนี้เดี๋ยวผมจะแจกให้นะคนละหนึ่งอันดูว่าแกนของกระดาษทิชชู่เนี่ยเราสามารถที่จะถือเดินเข้าห้องเรียนปุ๊บแล้วเราจะสอนคณิตศาสตร์เนี่ยให้เด็กเนี่ยเราจะใช้อันเนี้ยสอนเรื่องอะไรบ้าง

0: ตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งครับเชิญครับ
1: กลุ่มผมก็คิดมาว่าถ้าเกิดเรามีแกนเชื่อชู้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะตัดเป็นรูปเลขาคณิตต่างๆได้อย่างแรกก็คือสี่เหลี่ยมด้านขนานถ้าเกิดมันเป็นแกนตรงๆนี้เราตัดปั๊บตรงกลางให้เป็นแนวตรงเราจะได้รูปสี่เหลี่ยมที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราทำให้มันแบนนิดนึงเราตัดแนวเฉียงเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยม
2: ถ้าสมมติว่ามันเป็นรูปทรงกระบอกอะปริมาตรมันก็คือปริมาตรของทรงกระบอกแต่ถ้าเราพับให้เป็นบีบตรงเนี้ยให้มันเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือว่าเหลี่ยมต่างๆอะปริมาตรอันไหนจะมากสุดอันไหนจะน้อยสุดและมันจะเท่ากันหรือเปล่าคะ
0: แล้วหลังจากนั้นก็จะออกมานอกห้องเรียนบ้างผมจะดูว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงคณิตศาสตร์นะครับเข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือดึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์ได้ยังไงบ้างให้แต่ละกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีอยู่4คนเหมือนเดิมนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะรวมตัวกันและเราก็จะไปกันบริเวณตึกของคณะศึกษาศาสตร์แต่ละกลุ่มเนี่ยไปดูซิว่าจุดไหนนะที่เราคิดว่าจะตั้งเป็นคำถามหรือตั้งเป็นสถานการณ์หรือตั้งเป็นโจทย์คณิตศาสตร์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจให้เวลาสัก20นาที30นาที

0: เป็นไงครับจุดนี้มันเป็นยังไงเล่าที่แล้วมันมีคณิตศาสตร์ยังไงเราเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ได้บ้างครับเชิญครับ
1: คือมันมีหลายคำถามอะค่ะแต่ว่าคำถามที่อยากทราบว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีเงินอยู่10บาทคุณจะโทรเวลาไหนสมมุติว่าให้โทรครั้งละ3บาทจะโทรช่วงไหนบ้างจะได้นาทีนานสุด
0: แล้วคิดว่าเด็กเขาจะได้เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอะไรอะครับ
2: บวกลบกันคูณ
0: การบวกกันลบกันคูณผมก็ว่าใช่
3: สมมติว่าโทรในวันที่13เมษายนเนี่ยจะต้องโทรช่วงไหนถึงจะคุ้มที่สุด
0: นะครับน่าสนใจครับแล้วก็คงยังมีคำถามอื่นอีกเยอะแยะเลยครับตรงหน้าต่างนี้เป็นไงครับของกลุ่มนี
4: ้ถามว่าถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนผนังปูนให้เป็นหน้าต่างให้หมดจะวางหน้าต่างตรงนี้เนี่ยได้กี่บานแล้วก็ได้กี่แบบด้วยได้กี่แบบด้วย
0: คิดว่าเด็กที่ต้องคิดโจทย์เนี้ยเขาน่าจะได้เรียนรู้อะไร
4: การหาพื้นที่ให้เป็นจำนวนเท่ากันแล้วก็หาจำนวนสูงสุดในพื้นที่นั้นน่าจะเป็นอันนี้ครับ
5: เอาที่เป็นสีเดียวนี่แล้วกันนะครับ
6: จ
5: ะเล
6: ่
5: น
6: โ
0: อ
5: ้นี่จำนวนกี่ก้อน
0: กี่ก้อน
6: จะมีวิธีในการหาจำนวนของอิฐเนี่ยได้กี่วิธีค่ะ
5: ก็มีคำถามต่อมาอยู่ว่าถ้าเผื่อตรงนี้ผมจะเรียนขึ้นมา5ชั้นเนี่ยมันจะมีจำนวนกี่ก้อน
0: โอ้ยกขึ้นมา5ชั้นอันนี้เป็นเท่าไหร่ล่ะคำตอบก็5คูณ5คูณ
6: 5
0: คูณ1 5ใช่ครับผมเพิ่มเติมผมสงสัยมากเลยอันนี้น่าสนใจนะเนี่ยดูดิกูดูดิไอ้ตรงนี้มี1ไอ้รอบสีนี้มีเท่าไหร่เท่าไหร่8รอบนี้มีเท่าไหร่มาแค่นับนี่ก็ต้องคิดแล้ว23เอาล่ะแสดงว่ามันไปต่อได้เรื่อยๆใช่มั้ยถ้าผมทำถ้าเอาอีกสีนึงมาต่อรอบเนี่ยไปได้เรื่อยๆเลยใช่มั้ยคุณคิดว่าลำดับที่100เนี่ยรอบที่100เนี่ยมีกี่ก้อนโอ้ฮะถามได้
7: ที่ศาลามันเป็นรูปทางเลขาคณิตได้รูปอะไรบ้าง
0: ได้รูปอะไรบ้าง
7: แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าต้นเสาครับมันเป็นเส้นขนานครับเส้นขนาน
0: ครับมีเส้นขนานครับครับ
7: แล้วก็มีเส้นตั้งฉากมันจะตั้งฉากกับพื้นครับ
0: ฮะ
7: 90องศา
0: ครับ
7: เป็นสามเหลี่ยมของฉากครับ
0: น่าสนใจนะอาจจะบอกว่าจากจุดนี้ไปถึงจุดที่บันไดมันลูกห่างกี่เมตรดีไหมผลดีของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์เขาจะเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์เห็นความสำคัญของการคิดมากขึ้นนะครับเขาจะมีความเชื่อใหม่ว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่การบวกลบคูณหารเพียงอย่างเดียวคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่ถ้าเราใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงหรือหยิบจับมันดึงเข้ามาประกอบการเรียนการสอนของเขาได
8: ้สำหรับวิธีการสอนของอาจารย์สุรัตน์นะครับผมคิดว่าแปลกใหม่ที่ผมไม่เคยที่ผมเรียนรามผมไม่เคยเจออาจารย์ที่เขาสอนแนวนี้นะครับกิจกรรมที่ทำวันนี้ก็รู้สึกว่าชอบกิจกรรมที่เดินดูสถานที่ต่างๆว่ามันมีคณิตศาสตร์อะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับเพราะว่ามันทำให้เราเห็นสถานที่จริงมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับไม่ได้ดูจากจอ PowerPoint หรือจอโปรเจคเตอร์อย่างเดียวครับเราได้เห็นรูปจริงเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ
9: ก็คืออาจารย์จะเป็นต้นแบบในการทำให้ห้องเรียนนะครับไม่น่าเบื่อจากที่เมื่อก่อนเราคิดว่าถ้าเราไปเป็นครูเนี่ยถ้าเรานำหลักวิชาการมากไปสอนเนี่ยครับเด็กจะเข้าถึงเราไหมเด็กจะเข้าใจเราไหมเอาจากความรู้สึกเราที่ว่าเวลาไปเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยครับครูก็จะมาขึ้นว่าอันนี้บทนิยามมาอย่างนี้แล้วเราทำอย่างนี้ตามตัวอย่างใช่ไหมครับแต่พอเรียนกับอาจารย์สุรัตน์เราจะเห็นว่ามันจะมีเทคนิคมีวิธีการมีสื่อการสอนที่ทำให้เราไปสู่ไอ้จุดที่ว่าเป็นทฤษฎีบทเป็นบทนิยามอะครับ
10: เราเรียนตั้งแต่ประถมปีที่1เนี่ยเราจะเคยชินกับการทำแบบฝึกหัดแล้วเราก็คิดว่าคณิตศาสตร์มันมีมุมแค่นี้หรือมีเล่นเกมบ้างนิดหน่อยแต่พอเรียนกับท่านมันจะมีมากกว่ามีมายากลมีเกมมีความคิดสร้างสรรค์อะไรที่ทำดึงใจให้เรารู้ว่าคณิตศาสตร์เป็นมุมที่กว้างขึ้น
0: สำหรับนักศึกษานะครับเอกคณิตศาสตร์หรือว่าเป็นครูคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยผมอยากให้คุณครูภูมิใจในตัวเองครับคิดกิจกรรมแผนการสอนที่สอดคล้องกับโรงเรียนบริบทของนักเรียนนะครับจะได้เชื่อมโยงไอ้ตรงเนี้ยนะฮะคณิตศาสตร์ที่อยู่ในหนังสือเรียนเนี่ยกับ
11: ข้างนอกแล้วบริบทของโรงเรียนเนี่ยให้ได้ตรงนี้มันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ้าไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์คิดไม่ออกครับถ้าไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์มันไม่สนุกครับนะถ้าใช้ไม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มันจะทำให้น่าเบื่อนะเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะนำมาซึ่งความสนุกความตื่นเต้นความน่าสนใจของกิจกรรมการเรียนการสอนครับ

สวัสดีครับทุกวันนี้นะฮะบนโลกออนไลน์ของเราเนี่ยนะครับมีบริการต่างๆออกมามากมายแต่ละปีเนี่ยมีหลายตัวครับบางครั้งนะฮะบริการธรรมดาที่ผู้ใช้ทั่วไปใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะฮะเราอาจจะมองว่ามันธรรมดาแต่ว่าถ้าเรารู้นะครับแล้วก็สามารถจับบริการเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเราก็สามารถดึงบริการเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในเรื่องการเรียนการสอนได้เหมือนกับเรื่องของ Twitter ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับ Twitter นะครับถือเป็นบริการหรือว่าเว็บไซต์ยุคใหม่ครับที่เปิดให้บริการมานานพอสมควรแนวคิดเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ลักษณะที่เรียกกันว่า Social Networking ครับหรือภาษาไทยเราจะเรียกว่าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่วางตัวเองเอาไว้เป็นเครื่องมือสื่อสารและก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนแน่นอนนะครับว่ากลุ่มคนที่ว่านี้เราอาจจะนำมาใช้กับกลุ่มนักเรียนก็ได้ไม่ผิดกติกาครับเอาเป็นว่าตอนนี้แต่ละสัปดาห์เนี่ยมีคนส่งข้อความผ่าน Twitter มากถึง 1,000 ล้านข้อความย้ำนะครับต่อสัปดาห์และในแต่ละวันนะครับมีผู้ใช้หน้าใหม่สมัครเข้ามาใช้บริการ Twitter มากกว่า 460,000 คนซึ่งทำให้ตอนนี้สมาชิกที่ใช้ Twitter รวมๆแล้วนะครับก็มากกว่า200ล้านคนทั่วโลกครับเชื่อไหมครับว่าตอนที่ไมเคิลแจ็กสันนะฮะเสียชีวิตนะครับช่วงนั้นเนี่ยมีคนที่ทวีตส่งข้อความใน1วินาทีเนี่ย456ข้อความครับแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาฮะชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นประเทศที่มีการทวีตข้อความมากที่สุดคือ1วินาที 7,000 ข้อความระยะเวลาของ2เหตุการณ์นี้ห่างกันแค่2ปีจำนวนผู้ใช้ Twitter เพิ่มขึ้นอย่างมากมายครับอย่างที่เล่าไปครับว่า Twitter นั้นเป็นเว็บแนว Social Network ซึ่งเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันขณะเดียวกันก็แฝงเอาไว้ด้วยเรื่องของ Microblogging หรือคือการเก็บบันทึกประจำวันแบบย่อๆเพราะว่า Twitter นั้นอนุญาตให้พิมพ์ข้อความได้เพียงไม่เกิน140ตัวอักษรต่อการส่ง1ครั้งครับเหตุผลก็เพราะต้องการให้ข้อความมีความกระชับแต่ว่าถ้าต้องการส่งข้อความที่ยาวกว่านั้นอันนี้ก็ต้องแบ่งประโยคออกมาแล้วก็ส่งหลายๆครั้งแทนครับอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังครับว่าจริงๆแล้ว Facebook กับ Twitter นั้นไม่เหมือนกันครับแม้ว่าจะมีแนวคิดบางอย่างที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าเวลาเอาไปใช้งานจริงหรือเวลาทำงานนั้นต่างกันครับเดี๋ยวเราลองไปดูรายละเอียดกันเลยครับผู้ใช้ Twitter นั้นสามารถรับและก็ส่งข้อความได้ครับโดยเราต้องสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยเวลาส่งข้อความมีคำศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกกันตามภาษาของ Twitter ว่า Tweet ลากเสียงยาวๆหน่อยครับทีนี้เวลาเราทวีตหรือว่าส่งข้อความนะครับก็ย่อมต้องมีผู้รับผู้รับข้อความจะเข้ามารับข้อความของเราได้ก็ต้องเป็นสมาชิกของ Twitter ขณะเดียวกันนะครับก็ต้องเข้ามาเป็นผู้รับข้อความที่เราส่งด้วยครับซึ่งเราจะมีคำศัพท์ที่เรียกผู้รับข้อความว่า followers อย่างเช่นถ้าเราอยากส่งข้อความหานักเรียนในชั้นเรียนก็ต้องบอกให้นักเรียนทุกคนเข้ามาเป็น followers ของบัญชี Twitter ของคุณครูครับก็เหมือนกับการสมัครรับข่าวสารจากคุณครูนั่นเองครับหลังจากการส่งข้อความแล้วก็ยังมีอีกมิติหนึ่งของ Twitter ครับซึ่งก็คือการรับความเราสามารถรับข้อความทวีตจากผู้ใช้คนอื่นได้ด้วยการสมัครเป็นผู้รับข้อความเราจะเรียกว่าเป็นการ following ครับซึ่งคุณครูอาจรับข่าวสารจากสำนักข่าวจากเว็บไซต์จากเพื่อนคุณครูด้วยกันหรือแม้แต่จากเด็กนักเรียนก็จะทำให้การสื่อสารระหว่างกันนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นครับสรุปนะครับ Twitter เนี่ยก็เปรียบได้เหมือนกับ SMS บนโลกออนไลน์ครับเราสามารถรับข้อความจากคนอื่นได้เมื่อเราไป

0: โลกคนอื่นขณะเดียวกันนะฮะเราก็สามารถส่งข้อความหาบุคคลอื่นๆได้ถ้าคนเหล่านั้นเขามาเป็น followers ของเราครับที่สำคัญนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยการใช้ Twitter มีช่องทางในการใช้งานหลายช่องทางมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านเว็บไซต์ผ่านโปรแกรมเฉพาะด้านนะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือครับซึ่งมีการอำนวยความสะดวกลักษณะนี้เนี่ยก็ทำให้มีคนสนใจใช้ Twitter มากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับคุณครูท่านนึงที่มีความสนใจอยากจะนำ Twitter เนี่ยไปลองใช้งานประยุกต์ใช้ในเรื่องการเรียนการสอนกันสวัสดีครับคุณครูครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับผม
1: ค่ะคุณครูชื่อคุณครูเพ็ญพิมลเปี่ยมพิมายนะคะสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
0: โอ้โหน่าแปลกใจมากคณิตศาสตร์แล้วคุณครูได้รู้จัก Twitter มาก่อนไหมครับ
1: คือเห็นจากลูกศิษย์เคยเล่นบ้างหรือลูกชายที่บ้านนะคะเขาก็เคยเล่นบ้างแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไป
0: ครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเริ่มต้นจากการลงทะเบียนก่อนเลยก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีละส่วนว่า Twitter เนี่ยจะช่วยให้ประโยชน์กับเรายังไงบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ twitter.com นะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยก็คือการลงทะเบียนก็จะคล้ายๆกับตัว Facebook นะครับที่เราต้องลงทะเบียนก่อนก็จะมีตัว full name email แล้วก็เป็น password ครับตรงนี้ก็เป็นชื่อถ้างั้นผมรบกวนคุณครูเลยนะฮะแล้วก็เป็นอีเมล์แอดเดรสที่ใช้
1: ใช้ประจำใช่ไหมคะ
0: เพราะเดี๋ยวเขาจะต้องส่ง Verify ยืนยันกลับมาที่เราทีนึง
1: ค่ะ
0: ครับรหัสผ่านครับเดี๋ยวผมจะไม่มอง
1: กี่ตัวคะอาจารย
0: ์คือจริงๆแล้วตั้งรหัสผ่านเราก็น่าจะ8ตัวอย่างต่ำบวกพวกสัญลักษณ์พวกอะไรเข้าไปด้วยนิดหน่อยครับเสร็จแล้วเราก็ sign up ได้เลยแต่ตรงนี้เนี่ยชื่อผู้ใช้เนี่ยเรามีทางเลือกอีกว่าเราจะใช้เป็นชื่อเต็มๆอย่างนี้เลยไหมหรือว่าเราอยากจะตั้งชื่อผู้ใช้เอง
1: โอเค
0: เอาสั้นกว่านี้ก็ได้
1: ค่ะเอาตั้งสั้นๆนะคะ
0: เดี๋ยวผมจัดการลบให้ครับซึ่งระหว่างที่เราพิมพ์เนี่ยเขาก็จะคอยตรวจสอบให้ด้วยว่ามีคนใช้หรือยังอย่างอันนี้ขึ้นสีแดงไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ครับเราก็อาจจะต้องเติมหรือเปลี่ยนเป็นคำอื่น
1: เติมลงไปอาจจะได
0: ้โอเคอันนี้ขึ้นโอเคละครับผมรหัสผ่านก็ใช้ตัวเดิมอีเมลอันนี้เราก็ยืนยันอีกทีว่าถูกต้องนะครับท้ายสุดก็ create account อันนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทีนี้พอเราลงทะเบียนเสร็จ username ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปใช้บอกเด็กๆเพื่อนๆได
1: ้ในกลุ่ม
0: ใช่ครับพอหลังจากเราสมัครสมาชิกเสร็จนะครับเราอยากจะไปรับข้อมูลจากใครไหมโดยที่เขาอิงข้อมูลเบื้องต้นจากโปรไฟล์หรือว่าจากข้อมูลของเรา อย่างแรกคือ Twitter เขาตรวจสอบแล้วว่าเราลงทะเบียนจากประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเห็น Twitter อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับประเทศไทยแสดงขึ้นมาด้วยแล้วก็แยกตามกลุ่มความสนใจก็คือในส่วนของ interest ครับคือถ้าเราสนใจด้านขวามือเนี่ยจะมีปุ่ม follow อยู่แค่คลิกปุ่ม follow เราก็จะไป follow เขาครับ follow นี่คือการตามรับข่าวสารจากเขาน
1: ี่อ
0: บ
1: ุ๊กครับโอเค
0: โอเคครับผมแล้วก็คลิกปั๊บแค่นี้ครับเรียบร้อยก็คือจะขึ้นว่าเป็น following ละครับ following ก็คือเราตามเขาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะฮะมีข้อความอะไรที่เขาส่งออกมาถ้าเป็นภาษา Twitter เนี่ยเราจะเรียกว่า tweet พอขั้นตอนแรกเรียบร้อยที่เลือกตามกลุ่มความสนใจ interest เนี่ยนะครับเราก็ไป next step ครับไปที่ friendsก็จะตรงนี้จะคล้ายๆกับ Facebook ที่เราสามารถไปดึงชื่อเพื่อนออกมาได้ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถพิมพ์ชื่อเพื่อค้นหาได้นะครับหรือว่าเราจะไปดึงมาจาก Hotmail เดี๋ยวเขาจะไปตรวจสอบให้เลยว่าเอ๊ะเพื่อนเรามีคนไหนที่ใช้บ้างเดี๋ยวลองดูฮะพอเข้ามาถึงเนี่ยเขาจะต้องขอชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านของเราครับเพื่อขออนุญาตเราในการเข้าไปที่ระบบของ Hotmail ครับโดยตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้จำรหัสผ่านเราไว้จะเป็นการส่งข้อมูลไปที่ Hotmail เลยครับ
1: password ตัวนี้ต้องเป็น
0: อันนี้เป็น password ของอีเมลครับ password ของอีเมลก็หลังจากที่เราดึงข้อมูลจากตรงนี้เข้ามาเราก็จะเห็นรายชื่อนะฮะลักษณะนี้ขึ้นมาเราก็สามารถเลือก follow ได้เลยหรือว่าถ้าเราอยากจะค้นหานะครับอยากจะค้นหาชื่อเพื่อนที่อาจจะมีอยู่ในนี้เนี่ยเราสามารถพิมพ์ชื่อเขาถ้าเรารู้นะครับแล้วเราก็กดเลือก search ครับ ย่างอันนี้เป็น Twitter ของผมเราก็สามารถกด follow ได้เลย

0: ครับเท่านี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการขั้นตอนแรกนะครับในการลงทะเบียนแล้วก็ค้นหาเพื่อนเบื้องต้นอ้อลืมบอกไปนิดนึงครับว่าหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วอย่าลืมเข้าไปเช็คอีเมลของเราด้วยนะครับจะเห็นอีเมลฉบับหนึ่งจาก Twitter ที่เขียนว่า Confirm your Twitter account ให้เปิดเข้าไปดูแล้วคลิกที่ลิงก์ด้านในครับทั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการยืนยันว่าอีเมลดังกล่าวนั้นเป็นอีเมลของเราจริงๆครับเอาละครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใช้งานในส่วนอื่นๆก่อนนะครับหลังจากจบตรงนี้เสร็จเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของการประยุกต์ใช้ Twitter เกี่ยวกับการเรียนการสอนกันถ้าเราดูจากส่วนแรกสุดตอนที่เราคลิกเข้ามาที่ Who to Follow นะครับ เขาจะอยู่ในส่วนที่เรียกว่า View Suggestions ตรงนี้เนี่ย Twitter เขาจะไปวิเคราะห์ว่าคนที่เรา follow หรือเราตามเขาทีแรกเนี่ยเขาเป็นใครอยู่เรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรเพราะฉะนั้นก็จะวิเคราะห์ออกมาแล้วจะพยายามแนะนำมานะครับอย่างอันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ผมfollow ข่าวไปเราก็จะเห็นว่าจะมีข่าวจากที่อื่นๆปรากฏขึ้นมานะครับหรือเราจะไป browse interest ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มหัวข้อที่เราสนใจครับ อย่างเช่นเป็นเรื่องศาสนาเรื่องงานศิลปะเรื่องแฟชั่นเรื่องอาหารตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกเข้าไปเลือกได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ครับคือตัวตั้งค่าโปรไฟล์ครับซึ่งเราสามารถไปคลิกที่ชื่อของเราได้นะครับแล้วก็เลือกเซตติ้งครับก็อยากให้ตั้งค่าเริ่มต้นให้เรียบร้อยทั้งหมดเราจะได้ทำกันครั้งเดียวนะครับอย่างเช่นเรื่องของชื่อนะครับอีเมลภาษาอะไรต่างๆเสียดายยังไม่รองรับ
1: ภาษาไทย
0: เมนูภาษาไทยไม่เหมือน Facebook นะครับแต่ก็คิดว่าคงไม่นานรวมไปถึงเรื่องของตัวโปรไฟล์อันนี้เป็นรูปภาพที่ใช้แทนเราครับคุณครูก็สามารถเลือกรูปได้จากคอมพิวเตอร์กด browse ได้เลยสมมุติผมลองเลือกรูปคุณครูสัก1รูปนะครับแล้วผมใช้เป็นรูปนี้ละกันนะครับแล้วก็กด open ปุ๊บรอสักครู่หนึ่งนะฮะรูปคุณครูมาปรากฏอยู่ตรง picture ตัวนี้ละครับโดยที่มีข้อจำกัดนิดเดียวคือขนาดของรูปเนี่ยต้องไม่เกิน700กิโลไบต์แล้วก็โลเคชันถ้าเราระบุโลเคชันว่าอยู่ที่ไหนอย่างเช่นผมใส่เป็นไทยนะครับมันก็จะช่วยให้เราสามารถไปดึงข้อมูลเนื้อหาหรือไป follow อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับโลเคชันที่เราอยู่ได้นะครับเว็บของโรงเรียนมีไหมฮะ
1: มี
0: ครับเป็น www.sr ครับลักษณะนี้เป็นต้นเราก็สามารถใส่ได้รวมไปถึงไบโอก็คือข้อมูลเบื้องต้นของคุณครูครับว่าคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์หรืออะไรก็จะเหมือนเมื่อสักครู่ครับพอเราค้นหาคำว่าคณิตศาสตร์ปุ๊บก็จะเจอคุณครูคนอื่นซึ่งก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่ได
1: ้
0: รู้จักกันนอกจากเรื่องของการตั้งค่าโปรไฟล์แล้วนะครับ Twitter ยังยอมให้เราตั้งค่าเรื่องของลวดลายกราฟิกแล้วก็เป็นเรื่องของรหัสผ่านเผื่อเราต้องการไปกำหนดใหม
1: ่
0: ครับผมใช่ฮะการตั้งค่าเหล่านี้นะครับเราสามารถเข้าถึงได้จากการคลิกที่ชื่อ Twitter ของเราแล้วเลือก Settings จากนั้นให้ดูในส่วน Design เพื่อปรับเปลี่ยนธีมที่ต้องการหรือใครอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังเพียงอย่างเดียวก็คลิกเลือกได้ด้วยปุ่ม Change Background Image ครับเราสามารถอัปโหลดรูปภาพที่ต้องการใช้เป็นพื้นหลังเข้าไปได้เลยขนาดไม่เกิน800กิโลไบต์ครับพอปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยก็ให้กดที่ปุ่ม Save Changes บริเวณด้านล่างเพื่อบันทึกค่าครับทีนี้เราจะทวี
1: ต
0: ครับซึ่งการทวีตเนี่ยนะจริงๆก็ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรซับซ้อนนะครับจะเห็นช่อง What's Happening อยู
1: ่
0: ครับเราสามารถใส่ข้อความเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับซึ่งมันจะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึง140ตัวอักษรครับสมมุติว่าเราลองทวีตก็กดทวีตปุ๊บทีนี้ทุกคนที่เขา follow เราเนี่ยที่เขาเข้ามาตามเราเขาก็จะได้รับข้อความนี้ทันทีไม่ว่าเขาจะใช้ Twitter ผ่านหน้าเว็บผ่านโทรศัพท์มือถือครับก็เป็นการส่งข้อความตรงไปที่เขาเลยนั่นหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าคุณครูอยากลองเอา Twitter ไปใช้กับเด็กนักเรียนหรือผู้ปกครองเนี่ย เราก็จะมี2ขั้นตอนหลักๆก็คือต้องให้เด็กนักเรียนกับผู้ปกครองไป
1: สม
0: ั
1: คร
0: ค่ะครับไปสมัครสมาชิก Twitter ก่อน
1: okay.
0: ขั้นตอนที่2ก็คือเราต้องบอกแล้วว่าบัญชี Twitter ของเราชื่อนี
1: ้
0: ครับให้เขาเข้ามา follow ก็อาจจะติดนิดนึงตรงเรื่อง140ตัวอักษรเหตุผลที่เขาทำเอาไว้แค่นี้ก็เพราะว่าเขาอยากให้ข้อความมันกระชับถ้าเราสังเกตดูนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นบริการตัวอื่นบางทีข้อความยาวๆคนมักไม่ค่อยอยากจะอ่านกันแล้วยิ่งยาวๆแล้วเยอะๆอีกอะไรเงี้ยฮะเขาก็เลยจำกัดออกมา140ตัวอักษรไม่เกินนี้แต่ก็มีวิธีแก้นะครับ

0: ครับมันมีวิธีแก้ก็มีทั้งวิธีที่ง่ายๆแล้วก็วิธีที่อาจจะดูยุ่งยากนิดหน่อยเดี๋ยวเราลองดูวิธีแก้ว่าถ้าเรามีข้อความที่เกิน140ตัวอักษรเราจะทำยังไงได้บ้าง
1: คร
0: ับแบ่งง่ายๆนะครับก็คือการแยกข้อความที่เราต้องการส่งออกเป็นหลายข้อความโดยจำกัดให้ไม่เกินข้อความละ140ตัวอักษรแต่ว่าถ้าหากเป็นเอกสารยาวหลายๆหน้าแล้วก็อยากจะใช้ Twitter ผมแนะนำว่าให้นำขึ้นเว็บไซต์ครับแล้วเราใช้วิธีส่งลิงก์ไปแทนก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับส่งลิงก์เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะปกติแล้วลิงก์ที่อยู่บนเว็บมักจะมีขนาดที่ยาวแล้วก็มีโอกาสที่จะยาวเกิน140ตัวอักษรครับแต่โชคดีที่ปัจจุบันนั้นเรามีบริการย่อลิงก์ที่ทำให้ลิงก์ยาวๆมีขนาดที่สั้นลงได้ครับก็จะเหลือเพียงไม่กี่ตัวอักษรเท่านั้นครับนี่ฮะบางทีมันยาวขนาดนี้เนี่ยครับเราก็ใช้วิธีการ copy ก่อนนะครับก็คือคลิกขวาที่ลิงก์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือก copy เสร็จแล้วไปเปิดบริการย่อลิงก์นะครับตัวที่ผมจะแนะนำจริงๆมีหลายตัวของ Google ก็มีของ McAfee ก็มีตัวที่ผมแนะนำอันนี้มีคนใช้เยอะที่สุดนะฮะคือชื่อว่า bit.ly bit แล้วก็ dot แล้วก็ ly ครับBitly ตัวนี้ข้อดีของมันนะฮะคือใช้ง่ายครับเปิดเข้ามาถึงเราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเมื่อสักครู่เราเอาลิงก์ยาวๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงตรงนี้เราก็คลิกขวาที่ช่องนะครับแล้วก็เลือก paste ได้เลยจากยาวๆอย่างนี้นะฮะเรากด shorten เพื่อทำให้มันสั้นลงกดปุ๊บมาเรียบร้อยแล้วออกมาเหลือสั้นแค่นี้ฮะครับเราสามารถกด copy ได้นะครับมาถึงตรงนี้เราก็มาคลิกขวาในนี้เราเลือกเพสอีกทีหนึ่งก็คือจับวางจับยาวๆก็จะเหลือสั้นๆแล้วเรายังมีที่ให้ใส่ข้อความได้ลักษณะนี
1: ้แล้วถ้าเราจะทำเป็นรูปภาพอะคะ
0: จริงๆแล้วถ้ารูปภาพเนี่ยเราควรจะต้องใส่ไว้ในเอกสารตัวนั้นนะครับก็คืออยู่ในลิงก์ตัวนี้เลย Twitter จริงๆแล้วไม่รับรูปภาพนะครับเหตุผลที่เขาไม่รับรูปภาพก็เพราะว่ามันก็ทำให้คนเสียสมาธิจากข้อความแต่ว่าจุดมุ่งหมายของ Twitter คือการสื่อสารแบบ2ทางที่เน้นความกระชับแล้วก็ความง่ายมีอีกส่วนนึงครับที่อยากฝากคุณครูไว้ก็คือตัว Messages ครับคือบางทีเวลาเราทวีตข้อความใส่เข้าไปในระบบเนี่ยมันจะเป็นข้อความแบบสาธารณะคือใครก็เห็น
1: คร
0: ับทีนี้ถ้ามันมีข้อความที่เป็นความลับหรืออยากจะคุยกันเฉพาะในกลุ่มหรือกับเพื่อนหรือกับผู้ปกครองเราสามารถเข้ามาที่ระบบข้อความของเขาได้ครับก็เข้ามาที่ Messages แล้วก็เลือก New Message ก็เราสามารถที่จะพิมพ์ชื่อของคนที่รับเข้าไปตรงส่วนบนได้นะครับส่วนข้อความเนี่ยก็เอาไว้ด้านล่างตรงนี้ก็140ตัวอักษรเหมือนกันครับแล้วก็กด Sendการจะใช้ Twitter ให้สนุกนะครับเราจะต้องรู้จักกับลูกเล่นหรือว่าคำต่างๆที่เขามักจะใช้บน Twitter กันนะฮะก็จะมีตั้งแต่การอ้างอิงถึงผู้อื่นนะครับหรือว่าสร้างกลุ่มผู้ใช้รวมไปถึงเรื่องของ retweet เดี๋ยวเราดูกันเลยครับถ้าสังเกตดูนะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่เราพยายามส่งข้อความเขาจะใส่เครื่องหมาย assign ไว้ด้านหน้าบางทีแล้วในกลุ่มของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะคุยกันหลายๆคนบางทีข้อความตรงนี้เราอยากจะอ้างอิงถึงคนคนนี้เพื่อให้เขาทราบว่าอันนี้ถึงเขานะครับเราก็ใส่ assign ด้านหน้าแล้วก็ตามด้วยชื่อซึ่ง Twitter ก็จะพยายามช่วยเติมเต็มชื่อตรงนี้ให้เราโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะครับแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งทีพิมพ์ข้อความได้เลยมีอีกอันนึงคือ retweet นี่คือ

0: การทวีตหรือว่าส่งข้อความต่อไปเลยตัวย่อของมันคือ RT พอเรากดรีทวีตปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นข้อความขึ้นมาให้เราตรวจสอบอีกทีแล้วเราสามารถกดปุ่มรีทวีตได้เลยเขาทำรีทวีตออกมาเพื่อให้การส่งข้อความถึงกันเนี่ยมันเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดโดยที่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อความใหม่ทุกครั้งเรารับข้อมูลอะไรดีๆมาก็กดรีทวีตต่อรีทวีตต่อคนที่ follow เราคนที่เขาตามเราก็จะได้ข้อความตรงนี้มีประเด็นทิ้งท้ายไว้นิดเดียวครับคือเวลาใช้ Twitter ถ้าเราได้รับลิงก์เข้ามานะครับซึ่งเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตบางทีแล้วเราไม่รู้ว่าลิงก์ตัวนั้นเนี่ยมันจะเชื่อมต่อไปที่ไหนบ้างซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมครับเพราะฉะนั้นนะฮะควรจะมีโปรแกรมป้องกันไวรัสติดเอาไว้บนคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะครับเผื่อไปเจอปัญหาอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีตัวช่วยป้องกันไว้อีกระดับหนึ่งครับในเรื่องของการศึกษากับ Twitter นะครับจริงๆต้องบอกว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายๆคนใช้ Twitter ในการสอบถามคำถามต่างๆนะครับซึ่งเขาก็จะส่งข้อความทวีตต่อกันไปเรื่อยๆจนเราได้รับคำตอบกลับมาซึ่งต้องบอกนะครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยการถามอะไรบางอย่างผ่าน Twitter เราได้คำตอบเร็วกว่าปกติซะอีกนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กันในกลุ่มได้อย่างเช่นระหว่างคุณครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็ใช้ Twitter ในการสื่อสารกับบุคคลเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณครูลองดู Twitter แล้วน่าจะไปประยุกต์ใช้ได้มั้ย
1: คะคิดว่าน่าจะไปประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าเหมือนกับการนักเรียนเราเนี่ยจะมีกลุ่มอยู
0: ่
1: เราอาจจะถามคำถามเพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเกิดกระตุ้นเป็นการกระตุ้นค่ะหรือจะให้นักเรียนตอบคำถามที่ครูอาจจะเป็นแนวข้อสอบลักษณะนี้นะคะอาจารย์
0: คำถามผ่านทวิตเตอร์
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้น่าสนใจฮะ ครับก็ยังไงผมต้องฝากคุณครูลองไปใช้ดูนะครับถ้ามีคำแนะนำติชมหรือว่าติดปัญหาอะไรยินดีช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาครับ
1: ค่ะขอบคุณ
0: ครับขอบคุณคุณครูมากครับ
1: ค่ะไม่เหลือกันค่ะ

0: ศาสตร์แบบยุค ICT นะคะจุดประสงค์ของเราที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือจะเรียนเรื่องเลขยกกำลังแล้วเรียนลองนึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันสิลูกอยากทราบว่าตอนนี้นักเรียนจะมีความรู้รอบตัวหรือไม่นะคะว่าประชากรของประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันมีประมาณกี่คนคะนักเรียน
1: 65
0: โอ้เก่งมากเลย65ล้านคนศูนย์กี่ตัวเนี่ยล้านเนี่ย6ตัวใช่ไหมคะลูกโอ้นี่สวยมากเลยลายมือคุณครู6ตัวเขียนไม่ไหวแล้วอ่ะเยอะมากเลย4 5 6ค่ะสมมตินะคะนี่ทีนี้คำถามต่อไปนักเรียนอยากทราบอยากได้รถยนต์ราคาในอนาคตสมมติว่าทำงานแล้วมีเงินเดือนเยอะแยะเลยอยากได้รถยนต์ราคาประมาณกี่บาทลูก500ล้านโอ้แล้วศูนย์นี่กี่ตัวคะทีนี้อีก6ตัวโอ้โหเยอะแยะเลย1 2 3โอ้เต็มเลยสมมตินะอันนี้มุกลูกมุกอันนี้คล้ายๆลักษณะเนี้ยลูกราคาบ้านที่แพงที่สุดที่เรียนอยากได้ค่ะ30ล้านนักเรียนไฮโซมากเลยนะคะเนี่ยมันเยอะคุณครูไม่อยากเขียนอย่างเนี้ยลูกไม่อยากเขียนแบบนี้คุณครูจะเขียนได้ในแบบไหนได้บ้างคะนักเรียนโอ้ใช่แล้วลูกนักเรียนสมมติว่าตรงนี้ได้แล้วนะเลขยกกำลังเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรคะเลขยกกำลังทีนี้ถึงหน้าที่หนูแล้วนะคะไปที่แบบทดสอบก่อนเรียนค่ะนักเรียนลองทำได้เลยลูกแบบทดสอบก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนดูลูก4กำลัง5แทน4คูณ4คูณ4คูณ4คูณกันกี่ตัวลูก
1: 5
0: อะไรคือฐานนักเรียนพอจะทราบไหมคะ
1: 4
0: ใช้ได้เลยลูก4เป็นฐานและอะไรเป็นเลขชี้กำลังหรือเลขยกกำลังลูก
1: 5
0: ถ้าเลขมีฐานมีตัวชี้กำลังความหมายมันคือ

ให้นำฐานไปทำอะไรกันลูกไปคูณกันทดสอบความเข้าใจว่าเข้าใจจริงหรือไม่เข้าใจจริงให้นักเรียนคลิกไปที่ไหนลูกไปหาที่1ก่อนเลยค่ะลงมือทำเลยค่ะแล้วนักเรียนจะทราบคำได้คะแนนเหมือนกันว่าคะแนนหนูมีความเข้าใจระดับไหนนักเรียนบางคนก็อุ้ยเรียนไปแล้วนะคะอาจจะมีข้อสงสัยไม่กล้าถามครูกลัวเพื่อนๆหัวเราะถาม

0: งานตามที่ครูสั่งได้หรือเราจะสั่งงานทางทวิตเตอร์เพื่อให้มันรวดเร็วขึ้นนะคะให้นักเรียนพิมพ์ username ของคุณครูลูกตรงที่ปุ่มคำว่าเซิร์ชตรงนี้ค่ะ NOY2507 ค่ะก็จะเห็นชื่อของคุณครูมันก็จะมีคำว่า follow ขึ้นทางขวามือนักเรียนก็ไป follow ทางขวามือเลยการพิมพ์ลูกเราก็จะพิมพ์ได้ประมาณ140ตัวอักษรทุกๆวันนะคะนักเรียนก็ควรไปเปิด Twitter เพื่อเช็คงานเพราะคุณครูนะคะจะนำความรู้นอกเหนือบทเรียนไปแปะไว้นะคะที่ลิงก์ Twitter เนี่ยลูกสามารถนักเรียนสามารถตามลิงก์ไปเรียนรู้บทเรียนนอกเหนือจากที่ครูให้ในชั้นเรียนได้ดังนั้นคืนนี้คุณครูก็มีงานสั่งแต่สั่งไปทางลิงก์เพื่อไปแปะความรู้ไว้อีกนะคะลูกเยอะแยะมากมายเลยงั้นขอให้นักเรียนติดตามและใช้โปรแกรมนี้ทุกๆวันนะคะนักเรียนจะเป็นผู้ที่ทันสมัยแล้วก็ไม่ตกยุค IT นะคะได้พบว่า Twitter เนี่ยสามารถดึงมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้โดยเราสามารถจะสั่งงานกับเด็กหรือเราสามารถให้เด็กได้เรียนรู้ล่วงหน้าจากบทเรียนที่เราจะสอนโดยสามารถนำไปแปะเป็นลิงก์นะคะเด็กก็เข้าตามลิงก์ไปก็ไปเรียนล่วงหน้าได้ทำให้เด็กเกิดความรู้ก่อนพอเราไปสอนเนี่ยเด็กก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นประโยชน์อีกข้อหนึ่งนะคะทำให้นักเรียนเนี่ยชอบวิชาเราด้วยนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาเรานอกจากนั้นแล้วยังทำให้คุณครูทราบว่าเด็กแต่ละคนเนี้ยเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างความเป็นอยู่ที่บ้านเป็นอย่างไรเขาก็จะบอกความในใจบางทีอยู่ด้วยกันหลายๆคนในห้องเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าพูดนะคะพอตรงนี้เขาก็เลยเขียนข้อความบอกเราก็ทำให้เราได้รู้ทั้งความเป็นอยู่ของเขาแล้วก็รู้ว่าเขาเรียนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วก็ได้ความรู้ก่อนที่จะมาเรียนจริงอีก
1: นี่ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะแล้วน่าจะสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ไม่ยากครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะฮะถ้าเจอเครื่องมืออะไรเหล่านี้แล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องการเรียนการสอนอยากจะให้ลองเอาไปใช้ดูผมเชื่อว่าน่าจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้แล้วก็จะช่วยพัฒนาศักยภาพในด้านการศึกษาของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นและทิ้งท้ายไว้นิดนึงครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะฮะที่ไปพบเจอคุณครูหรือว่าอาจารย์ที่มีเทคนิคในเรื่องการเรียนการสอนที่น่าสนใจน่าติดตามและน่าจะเป็นประโยชน์อยากให้ช่วยแนะนำเข้ามาที่รายการที่ชันเทคครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv ก็ได้เราจะได้ช่วยกันเผยแพร่สิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้คุณครูหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นได้รับทราบแล้วก็ทำให้วงการศึกษาบ้านเราพัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำไมผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่า

เปิดไว้สักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าและจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะสองสมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้าสองค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด V0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง
20,000 โอห์มแล้วก็มีอีกตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับเพราะถ้าเราปรับไปถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถือว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้น้ำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ปัจจุบันสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการทั้ง5ด้านสำหรับเด็กประถมวัยมักจะเป็นสื่อที่มีราคาสูงและหายากที่สื่อนั้นจะสามารถนำมาใช้สอนได้ตรงตามแนวทางการสอนของคุณครูดังนั้นรายการครูพบกูรูจะพาคุณครูทุกท่านมาพบกับวิธีการสร้างสื่อการสอนที่มีราคาถูกและหาได้ไม่ยากนั่นคือการสร้างสื่อจากสิ่งรอบตัว
1: จุดเริ่มต้นของการที่ผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนเด็กนี่คือว่าเราคิดถึงตอนเราเด็กๆตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ชอบเล่นของเล่นไม่ว่าจะเป็นคุณยายเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นกบนะหรือว่าพ่อแม่สอนให้ทำของเล่นต่างๆสอนให้รู้จักการฝีมือการใช้มือการสังเกตการฟังแต่นี่ไอ้สิ่งนี้มันก็ติดตัวเรามาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราฝึกให้เด็กเนี่ยรู้จักใช้มือใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยนะแล้วให้เขามีทักษะเนี่ยมันก็จะเข้าใจชีวิตมากขึ้นสามารถทำให้เด็กเข้าใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาได้โดยเฉพาะยิ่งการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยก็จะทำให้เขามีโอกาสรับรู้มากยิ่งขึ้นผมก็นำสื่อพวกนี้ลงในวิชาการ .com นะครับก็มีอยู่100กว่าเรื่องเป็นที่น่าแปลกใจว่ามีคนเข้ามาดูเป็นแสนคนในเวลาสั้นๆเนี่ยบางทีบางกระทู้ถึง 400,000 คนแล้วเอ๊ะมันก็เป็นจุดที่เส้นทางอันหนึ่งนะที่จะทำให้เอาสื่อต่างๆเนี่ยไปถึงเยาวชนได
2: ้เรามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ของจริงซึ่งบางทีเราเตรียมไม่ทันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสื่อบางอย่างก็ไม่ถูกกับเนื้อเรื่องที่เราจะสอนบางสื่อก็เตรียมยากบางสื่อก็เตรียมง่ายซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัญหาเพราะบางอย่างคุณครูเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่จะสอนเด็กเนี่ยเราจะเตรียมสื่อชนิดนี้จะดีหรือไม่
3: อยากได้เป็นสิ่งประดิษฐ์อะค่ะที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กอะค่ะให้หันมาเรียนนานขึ้นมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นให้แบบสนใจที่จะเรียนมากขึ้นนะคะ
4: ขาดสื่อนะคะอีกหลายๆอย่างที่จะนำมาพัฒนานักเรียนเนี่ยอย่างถ้าเราจะเอานักเรียนออกไปข้างนอกเนี่ยกระบวนการที่เราจะทำที่จะพาเด็กออกไปเนี่ยมันก็จะต้องมีหลายขั้นตอนนะคะมันก็จะยุ่งยากครูก็เลยคิดว่าถ้าเราได้ไปรู้จักการทำสื่อเนี่ยนะคะที่เอามาใช้กับนักเรียนเนี่ยก็น่าจะดี
5: คือวัยของเขามันแตกต่างกันการเลือกสื่อของครูจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดเลือกสื่อที่ยากเกินไปน้องเล็กก็อาจจะไม่เข้าใจค่ะแล้วอีกอย่างก็คือเรื่องของสื่อนี่คือต้องเน้นก็คือสัมผัสได้แล้วก็ทดลองใช้ได้จริง
6: มีงานวิจัยนะครับของProfessor Isaac จากมหาวิทยาลัยลอนดอนเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการพัฒนาความสามารถทางสมองของเด็กครับความสมองเด็กก็บอกว่าเด็กตั้งแต่เกิดเนี่ยนะจนกระทั่งถึงอายุ12ขวบเนี่ยจะมีการพัฒนาสมองอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นหากว่าเราช่วงเด็กๆเนี่ยพัฒนาเรื่องการสมองนี่นะอย่างดีเลยเนี่ยก็จะไปต่อได้เรื่อยๆทีนี้พูดถึงเรื่องของสมองนะสมองเราก็ทราบว่าแบ่งออกเป็นซีกซ้ายและซีกขวาสมองซีกซ้ายพูดง่ายๆก็คือทำหน้าที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์หรือการคิดอย่างมีเหตุผลการวิเคราะห์สมองซีกขวานี่ก็เป็นเรื่องของจินตนาการความรู้สึกนึกคิดนะศิลปะ
1: เด็กที่อยู่หน้าจอทีวีเกินวันละ4ชั่วโมงเนี่ยสมองนี่จะทำงานไม่เท่ากันเพราะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราอยู่กับพ่อแม่นะพ่อแม่ดูโอ้ลูกดูทีวีโอ้คุณแม่คะทำไมหนูเห็นพระเอกชอบขี่ม้าขาวคะคิดปั๊บจินตนาการแล้วมีถามอย่างมีเหตุผลมันสมองสองซีกจะไปด้วยกันถ้าหากว่าเด็กพ่อแม่มาอยู่แล้วใช้ทีวีเป็นพี่เลี้ยงเด็กดูนั่งอยู่หน้าจอไงนะสมองก็พัฒนาไม่เท่ากัน
6: ความรู้ที่เข้าองเป็นองค์ความรู้ที่เข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยมันจะมี5อย่างตาหูจมูกลิ้นผิวกายที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะให้เด็กเนี่ยฝึกหัดพวกนี้บ่อยๆฝึกหัดสังเกตเป็นยังไงแล้วก็เชื่อมโยง
1: สมัยก่อนตอนเราเริ่มมีลูกนะก็มีคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่เราหรือว่าปู่ย่าตายายบอกว่านี่นะไปซื้อปลาตะเพียนมาแขวนนี่จำได้ไหมสมัยเด็กๆมีปลาตะเพียนมีตัวหมุนๆอะไรต่างๆนี่ก็เป็นการฝึกให้เด็กมองเห็นมีการเคลื่อนไหวต่างๆนี่ก็เป็นการฝึกการพัฒนาการอย่างหนึ่งเหมือนกันวันนี้ก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าของบางอย่างเนี่ยจากวัสดุใกล้ๆตัวเนี่ยนะจากถ้วยกระดาษจากเชือกจากนี่ทำเป็นเสียงสัตว์ทำเป็นอะไรต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ทดลองใช้แล้วเด็กสนุกมากเลย
6: สิ่งที่เราคำนึงถึงหรือผมคำนึงถึงเลยนะก็คือว่าใช้วัสดุที่รอบๆตัวเนี่ยไม่ต้องไปหา
1: จะซื้อที่ไหนราคาแพงทีนี้ทำอย่างไรถึงจะทำให้สื่อที่เราเอาไปใช้กับเด็กเนี่ยเด็กรู้สึกสนุกแล้วก็อยากเรียนนะแล้วก็พอสนุกอยากเรียนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจำบทเรียนได้
6: ไปตลอดชีวิตเขาโดยเฉพาะเด็กๆ เนี่ยถ้าเราวาดรูปนะลายเส้นหรืออะไรต่างเขาใช้ตาตามองเห็นอ๋อเส้นนี้เส้นตรงนะนี่สี่เหลี่ยมต่างๆเหล่านี้แล้วหลังจากนั้นก็โยงไปถึงภาพที่เขาเห็นทั่วๆไปเช่นอย่างเงี้ยนะนี่ลายนักเรียนเห็นไหมวงกลมเห็นไหมวงกลมแต่ถ้าเอียงนิดนึงก็จะเป็นวงรีอะไรแบบนี้นะหรือสีสันอย่างเช่นเรามีนี่อะไรนักเรียน
7: ส้ม
6: เห็นปุ๊บเลยเห็นตอนแรกเห็นสีแล้วก็เห็นรูปทรงใช่ไหมมีไหมบอกอันเนี้ยนักเรียนนี่ส้มนะใช่ไหมไม่ใช่ก็สิ่งที่เขาเห็นตั้งแต่เยาว์วัยแล้วก็จำมาได้ว่านี่กล้วยนะนี่กล้วยใช่ไหมแล้วกล้วยหวีนี้กับกล้วยหวีนี้ต่างกันยังไง
8: สีและจำนวน
6: สีและจำนวนเห็นไหมก็จะมีเพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของสีพอโยงสีเรื่องปุ๊บก็เราก็จะรู้ว่าวีนี้เป็นไงกินได้ไหมยัง
7: ย
6: ัง มันยังดิบใช่ไหมเขียวแล้วก็รู้ว่าออกสีเขียวเนี่ยมันแสดงถึงว่ากล้วยผลนั้นน่ะยังไม่สุกเรื่องก็สุกแล้วจำนวนสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถจะโยงมาเดี๋ยวผมจะให้แจกอุปกรณ์บางอย่างนะครับเป็นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็เราลองมาสร้างอุปกรณ์บางอย่าง
0: อาจารย์จันชัยให้คุณครูทั้ง4ท่านลองประดิษฐ์สื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัวที่กำหนดให้เช่นแก้วกระดาษกระดาษทิชชู่แกนกระดาษทิชชู่เพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาทางด้านสายตาของเด็ก
6: เราก็ทำผลงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเลยนะแนวคิดแต่ละคนนี่แตกต่างกันแต่ว่าจุดมุ่งหมายคือว่าเมื่อเด็กมองเห็นแล้วเนี่ยเด็กจะคิดเป็นอะไรแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรบ้างในอย่างของอาจารย์เนี่ย
2: ก็จะให้เห็นระยะใกล้ไกลแล้วก็รูปทรงแล้วก็สีด้วยที่เห็นอยู่ด้านบนด้านนี้นะคะก็
6: เป็น
2: พระอาทิตย์อยู่ข้างบนไกลแล้วก็ข้างล่างก็เป็นพื้นดินมีต้นไม้ค่ะอยู่ใกล้สายตาเด็กเข้ามา
6: บางทีเด็กอาจจะมองไม่ออกนะเอ๊ะมันต้นไม้หรือมันอะไรคุยอยู่เนี่ยแต่ว่ามีอะไรที่บอกว่ามันเป็นต้นไม
2: ้สีค่ะ
6: ถูกต้อง
2: สีเขียวนะคะ
6: โอ้นี่มันอะไรเนี่ยตั้งอย่างนี้เลยนะเนี่ย
8: เป็นต้นไม้ค่ะก็จะมีความสูงและระดับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆมันจะไม่ได้วางเป็นแนวตรงนะคะมันจะแบบถ้ามองจากด้านนี้มันก็จะแบบ
2: นี้
8: ตั้งนี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องสีค่ะจริงเช่นเราอาจจะถามเด็กว่าสีใดสูงที่สุดสีใดต่ำที่สุดสีใดอยู่ตรงกลาง
6: มีกี่ต้นต้นไม้
4: สามต้น
6: สามต้นแล้วรูปทรงต้นไม้เป็นไง
8: ทรงกลมค
6: ่
8: ะ
6: กลมแล้วก็เป็นรูปร่างทางคณิตศาสตร์ได้เหมือนกันประเด็นสำคัญก็คือว่าทำยังไงถึงจะฝึกให้เขารู้สึกใช้จินตนาการเมื่อมองเห็นแล้วเนี่ยดึงเอาข้อมูลจากที่เขาเห็นมาก็คือรูปทรงนะขนาดใช่ไหมแล้วก็สีนะแล้วจำนวนนะแล้วก็อาจจะจำแนกชนิดได้ว่าชนิดของเนี่ยมีอะไรบ้างหลายอย่างรวมกันนะครับก็คือการดึงข้อมูลจากที่ตามองเห็นรวมกันบูรณาการเป็นข้อมูลที่เราจะได้ถ้าหากว่าเราฝึกให้เด็กรู้จักคิดรู้จักสังเกตบ่อยๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่านะย้ำอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะติดเป็นนิสัยนะเราก็จะเป็นเด็กที่มีความช่างน่าสังเกตเนี่ยช่างสังเกต
9: ตัวอะไรนักเรียนเห็นอะไรบ้างที่คุณครูเอามาเห็นกระต่ายกระต่ายมีกี่ตัวลองนับสิคะ1 2
0: หลังจากที่คุณครูรัชดาวันสอนนักเรียนโดยใช้สื่อที่ประดิษฐ์มาก็ได้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มลองทำสื่อในรูปแบบของกลุ่มตัวเองทำให้นักเรียนเกิดจินตนาการความสนุกสนานและความสามัคคีภายในกลุ่ม
9: ตั้งชื่อว่าอะไรคะทะเลอะไร
10: ทะเลแสนงาม
9: ีอะไรบ้างคะ
10: มีปลา
9: ไหนปลาไหนปลาชี้สิมีปลาแล้วก็มี
10: ปลาหมึก
9: ช่วยกันนับต้นไม้สิต้นไม้มีกี่ต้นเอานับ
10: 2
9: ดังๆภาษาไ
10: ทย
9: 4
10: 5
9: งานอันนี้ชื่อว่าอะไรลูก
10: ต้นไม้แสนงาม
9: สวยมั้ยคะ
10: สวยค่ะ
9: การที่เด็กได้มาทำเนี่ยก็คือเขาได้มาปฏิบัติจริงรู้ว่าตัวกระต่ายเนี่ยมีหู2หูก็ทำกระต่ายสองหูผลตอบรับก็คือเด็กเกิดการเรียนรู้นะคะสามารถที่จะแยกแยะได้จากที่เด็กเห็นนะคะว่าสีมีสีอะไรบ้างนะคะขนาดลักษณะเป็นยังไงวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็รู้ว่าอันนี้สูงต่ำแล้วก็ในเรื่องของจำนวน
4: นะคะเด็กก็สามารถนับจำนวนได
3: ้คุณครูมีลูกบอลอยู่2ลูกลูกบอลลูกนี้กับลูกโน้นมันใหญ่เท่ากันไหมคะเท่ากันเลยแต่ลูกนี้มันอยู่ใกล้คุณครูมากเลยแล้วลูกนั้นก็อยู่ไกลไกลไกลมากเลยเดี๋ยวคุณครูจะลองส่องกล้องดูนะว่ามันจะเป็นยังไง
0: คุณครูสุปรียาได้ประยุกต์เอาเศษวัสดุมาสร้างเป็นสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการทางด้านสายตาของนักเรียนวัยเตรียมอนุบาลซึ่งทำให้เด็กๆเกิดความสนใจและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
3: ตาข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งลิก็ส่องไปที่กล้องลูกส่องไปที่ลูกบอลนะเห็นลูกบอลไหมคะมันเล็กหรือใหญ่คะมันใหญ่เพราะว่ามันอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลคะมันอยู่ใกล้ไหมอยู่นะเห็นเป็นยังไงคะลูกเล็กหรือใหญ่คะ
11: ใหญ
3: ่อ๋อใหญ่ใช่ไหมคะลองดูลูกต่อไปลูกต่อไปที่อยู่ตรงโน้นดูสิมองดูลูกโน้นนะส่องดูสิมันเล็กหรือใหญ่คะโอ้มันเล็กเก่งมากปรบมือค่ะถ้าสอนให้เขามองดูเฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เด็กก็จะสนใจแค่แป๊บเดียวช่วงระยะเวลาไม่ถึง5นาทีด้วยก็เลยหาหยิบจับสื่อที่เขาให้มาลองทดลองกับเด็กเลยคือให้เด็กได้ทดลองใช้จริงทำจริงปฏิบัติจริงแล้วเขาจะมีสมาธิในการเรียนนานขึ้นพอน้องได้ปฏิบัติน้องก็จะรู้และสังเกตเป็นว่าระยะไกลเราก็จะเห็นของสิ่งนั้นว่ามันเล็กลงใกล้ๆมันก็จะเห็นว่ามันใหญ่ขึ้นและส่วนวัสดุที่คุณครูเลือกใช้ก็จะเป็นวัสดุทั่วไปหาได้ง่ายมากเลยจากสิ่งของเหลือใช้ก็อาจจะเป็นกระดาษทิชชู่แกนกระดาษทิชชู่นี่ก็จะอาจจะเอามาแล้วก็มาทำตกแต่งลวดลายให้สวยงามนิดนึงเพื่อเด็กๆ เขาจะชอบสีสัน
12: คราวนี้เรามาดูเรื่องการรับรู้โดยใช้หูการฟังเนี่ยเป็นลักษณะที่น่าสนใจนะเพราะมันจะบอกข้อมูลต่างๆได้อย่างเช่นถ้าเสียงนกปุ๊บเราก็รู้ว่านี่คือนกหรือว่าจะเป็นเสียงอย่างอื่นหรือแม้แต่เราเดินไปตามถนนเนี่ยได้ยินเสียงรถบีบแตรจอดอยู่ข้างหน้าเราปานเราก็ได้ยินเสียงแตรใช่ไหมแต่ที่น่าแปลกคือถ้ารถบีบแตรแล้ววิ่งเข้าหาเรานี่นะความถี่หรือเสียงมันจะสูงขึ้นปานแต่ถ้ามันวิ่งออกจากเราไปนี่นะความถี่มันจะต่ำลงปานเพราะขณะที่มันวิ่งนี่นะเราจะได้ยินเสียงสามเสียงเสียงที่เราได้ยินรอบๆตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสียงสัตว์ลมพัดฝนตกอะไรพวกนี้เราก็อาจจะใช้วัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัวเนี่ยเช่นถ้วยกระดาษนี่นะฮะแล้วก็มีไม้จิ้มฟันนะแล้วก็เชือกจำได้ไหมว่าสมัยเด็กๆเราเคยเล่นโทรศัพท์ถูกไหมอะไรเสียงคือพลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุวิธีการก็คือเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยนะครับเจาะรูที่ก้นถ้วยนะเจาะปุ๊บก็เป็นรูคราวนี้เราก็จะสอดเชือกเข้าไปนะวิธีการสอดก็คือเอาเชือกวางที่รูเนี่ยแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันแย่ลงไปนะให้เชือกเราก็ลองดูที่เข้ามาแล้วยังเข้ามาบ้างแล้วเชือกออกมาแล้วนะครับไม้จิ้มฟันแล้วก็หักครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยาวเกินไปจากนั้นก็ผูกเงื่อนตายธรรมดาแล้วก็รูดเสร็จละนะคราวนี้ก็รูดเพื่อให้เกิดเสียงแต่เนื่องจากว่าเชือกมันแห้งนะรูดไม่เกิดเสียงแล้วก็ต้องไปจุ่มน้ำ

0: นะแล้วก็จุ่มน้ำแล้วก็มีถ้วยน้ำน้ำธรรมดาเนี่ยนะครับจุ่มปุ๊บเราก็รูดแล้วทำให้เป็นเสียงต่างๆมากมายอย่างในกรณีก็เป็นเสียงแม่ไก่คราวนี้มีอีกเสียงหนึ่ง
1: เสียงหัวเราะ
0: เสียงอะไร
2: ตุ๊กแก
0: ครูอยากลองทำดูไหมเชิญครับเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นเหมือนกับโทรศัพท์นี่แหละแต่ว่าข้างเดียวแล้วก็จุ่มน้ำเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้คุณครูลองทำเสียงไก่ดูสิทำยังไงกระตุกนะกระตุกกระตุกเราอาจจะสั้นๆก็ได้นะดูนะแม่ไก่เวลาสั้นๆเสียงตุ๊กแกเสียงตุ๊กแกสั้นยาวสั้นยา
1: วอาจารย์ขาแล้วนอกจากจะมีเสียงตุ๊กแกกับเสียงแม่ไก่แล้วเนี่ยเรายังทำเสียงอะไรได้อีกไหมคะ
0: โอ้ได้อีกหลายเสียงเลยเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นเวลาพูดกันใช่ไหมจำเนียงเราก็ออกไม่แม้มีออกหลายเสียงเนื่องจากปากของเราเนี่ยนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงก็เหมือนถ้วยเนี่ยเราอ้าปากกว้างใช่ไหมถ้วยนี้ก็แต่ถ้าเราทำปากหุบมาแคบๆเป็นเสียงอีนะนี่อีมันก็ได้เสียงอีแต่ถ้าหากว่าเราทำปากจู่ๆโอ้ใช่ไหมแล้วก็มีถ้วยหนึ่งแล้วเจาะรูก็เป็นเสียงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอากับโอรวมกันอากับโอรวมกันนี่ถ้าหากว่าพูดเร็วๆอาโอเอาก็เป็นเสียงแมวว
3: ันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆเรียนแบบเสียงสัตว์ใครอยากทำยกมือขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะทำให้เด็กๆฟังก่อนแล้วให้เด็กๆตอบคุณครูว่าเสียงที่คุณครูทำเป็นเสียงอะไรเข้าใจไหมคะ
4: เข้าใจ
3: เสียงอะไรคะเสียงอะไรคะตุ๊กแกใช่เปล่าใครว่าตุ๊กแกยกมือขึ้นเวลาที่เด็กๆทำเสียงแบบเนี้ยเด็กๆเอาไปไว้ใกล้หูได้ไหม
4: ไม
3: ่ได้เอาไปไว้ใกล้หูเพื่อนได้ไหมคะ
4: ไม
3: ่ได้เพราะว่าเสียงมันดังมันจะเป็นอันตรายกับหูเราแล้วก็หูเพื่อนเวลาที่เด็กๆเล่นเด็กๆก็ยืดให้สุดมือเลยเข้าใจไหมลูก
5: หลังจากที่คุณครูอรวรรณได้นำเอาเทคนิคการเรียนแบบเสียงสัตว์โดยใช้แก้วกระดาษมาสอนนักเรียนก็ได้ให้นักเรียนแต่ละคนลองดึงเชือกเรียนแบบเสียงสัตว์ด้วยตนเองซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและความพยายามที่จะสร้างเสียงสัตว์ให้เหมือนมากที่สุด
3: เด็กๆดูข้าวหอมทำนะคะข้าวหอมทำเลยลูกเด็กๆตบมือข้าวหอมหน่อยค่ะจากการที่ประดิษฐ์แก้วเรียนเสียงสัตว์วันนี้นะคะทำให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทางด้านหูค่ะเพราะว่าทางด้านกายด้วยค่ะพอกายสัมผัสกับเชือกปุ๊บเนี้ยเด็กจะต้องฟังแล้วว่ากายสัมผัสยาวเสียงเป็นยังไงสัมผัสสั้นๆเสียงเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะจะได้ทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านหูด้วยค่ะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะเพราะเด็กค่อนข้างจะสนใจค่ะสนใจมากเพราะเขาเหมือนจะสนุกกับการคิดเสียงขึ้นมาสนุกกับการที่ว่าลองทำดูแล้วเนี่ยค่ะว่าเสียงมันจะเหมือนคุณครูทำไหมเสียงมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจารย์เห็นวัสดุที่วางอยู่บนโต๊ะนี่นะเราก็มาดูซิว่าเราจะเอาวัสดุที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมาใช้ในการสอนได้อย่างไรบ้างเราดมกลิ่นใช่ไหมสมมติส้มเนี่ยนะเคยสังเกตไหมว่าเราปอกส้มปุ๊บนี่นะคนอื่นปอกนะแล้วนั่งอยู่ในห้องแอร์ใครปอกส้มหอมใช่ไหมเนี่ยก็มีการกลิ่นก็มีการฟุ้งกระจายมาก็เป็นการรับรู้ได้ว่ามีกลิ่นของอะไรอยู่นะครับนี่ก็เป็นความรู้ที่ได้จากการดมกลิ่นนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีถ้วยอาจารย์ดูสิถ้วยไหนก็ได้นี่มีน้ำของเหลวใสๆผมไม่รู้อะไรเนี่ยลองดมดูสิไม่มีกลิ่นเลยแต่ว่าใสทั้งคู่เลยดูด้วยตาก็ไม่รู้ใสๆเหมือนกันนะฮะดมดูก็ไม่รู้นี่จะทำยังไงต้องใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่น
1: ชิม
0: ชิมแต่ว่าอันตรายเหมือนกันนะถ้าหากว่า ไปเราไม่รู้ว่าสารอะไรชิมอะไรนะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเด็กนักเรียนเหมือนกันว่าตรงนี้นะเป็นอันตรายแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นการเรียนการสอนเนี่ยเราอาจจะให้เด็กชิมนะยกตัวอย่างเช่นแต่ว่าต้องสะอาดนะพวกหลอดอะไรต่างๆต้องให้เด็กสะอาดแล้วก็ถ้าปากแบบนี้เป็นไง
2: หวานค่ะ
0: นี่หวานเห็นไหมเรารู้ว่ารับรสหวานน้าวนะเป็นไง
1: เค็มค
0: ่
1: ะ
0: เค็มเห็นไหมเราก็รู้ละมีรสหวานรสเค็มมีรสอะไรอีก
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวเปรี้ยวนะจากมะนาวใช่ไหมแล้วมีรสอะไรอีก
1: เผ็ดขม
0: ขมบรเพ็ดเผ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะลิ้นเราเนี่ยนะรับรสปุ๊บก็จะได้ความรู้เข้ามานอกจากลิ้นแล้วเนี่ยนะยังแสดงออกในส่วนอื่นอีกเพราะว่าพอรับรสปุ๊บเนี่ยเกิดอารมณ์ขมเห็นไหมเปรี้ยวบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลจากสีหน้าที่รวมเอาความรู้หรือข้อมูลต่างๆเข้าไว้ด้วยกันที่น่าสนใจคือถ้าอาจารย์ลองแตะนะแล้วไปหยดลงกลางลิ้นอย่าไปแตะข้างๆนะลงตรงกลางแล้วจะรู้สึกว่าเป็นยังไงเอาลองจุ่มจุ่มนี้นะจุ่มนี้ก็ได้ ดีกว่าหน้าเขาจะได้ยิ้มหน่อยแต่ตรงกลางนะอย่าตรงขอบนิดเดียวนิดเดียวตรงกลางเป็นไงเฉยเพราะว่าอะไรเราจะรู้เอ๊ะทำไมแตะตรงกลางแล้วเฉยแล้วแตะข้างหน้าล่ะแตะข้างหน้าเป็นไงหวานเราจะเห็นไหมบริเวณลิ้นเนี่ยนะจะมีปุ่มรับรสไม่เหมือนกันถ้าวางตรงกลางปุ๊บเฉยๆก่อนก็แสดงว่าตรงนั้นมีปุ่มรับรสแต่ว่าหวานก็ข้างหน้าและขมนี่ก็จะ
2: อยู่ข้างบน
0: นะฮะนี่จะเป็นความรู้เราจะเห็นว่านี่ก็คือความรู้ที่ได้จากการสัมผัสด้วยลิ้นอันสุดท้ายผิวกายนะผิวกายเนี่ยก็เป็นส่วนที่เราจะรับข้อมูลมาเพื่อเอาไปประมวลในสมองว่ามันคืออะไรซึ่งผิวกายเนี่ยที่เราจะรับได้ก็คือความรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นนะแล้วก็เจ็บไม่เจ็บหรือไม่ก็ผิวสัมผัสนะผิวสัมผัสหรือรูปทรงประสาทสัมผัสเนี่ยมือเราก็จะมีลักษณะของจับรูปทรงปุ๊บเนี่ยก็จะไปต่อที่สมองอ๋อรูปทรงอย่างนี้แล้วก็เชื่อมต่ออ๋อนี่คือน่าจะเป็นกล้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่คือข้อมูลที่เราได้ส่วนหนึ่งจากการสัมผัสแล้วก็ไปเชื่อมโยงบางครั้งเราอาจจะทำกิจกรรมนะฝึกการสัมผัสของนักเรียนนะครับแล้วบอกว่าเอ๊ะที่เขาสัมผัสต้องปิดตานะอย่างนี้เขาเห็นว่ามันคืออะไรสมมติว่าอาจารย์เป็นนักเรียนในห้องสมมตินะเราไม่รู้ว่าครูมีวัตถุอยู่ข้างในนี้ครูไม่บอกเธอว่าเป็นอะไรนักเรียนเอามือสัมผัสดูสิแล้วก็สัมผัสแล้วก็รูปผิวสัมผัสนะฮะรูปทรงนะครับหรืออาจจะร้อนเย็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วบอกสิว่าไอ้สิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นอะไรลองดูที่นักเรียนครูใส่ไปแล้วดูสิ
4: อุ้ย
0: อะไรอะไรถึงบอกอะไร
4: อุ้ย
0: อะไรอะ
4: มันนิ่มๆ
0: นิ่มๆนี่ใช่ไหมเราก็จะได้ข้อมูลแล้วว่าวัสดุนั้นมีลักษณะนิ่มๆแล้วก็เป็นรูปทรง
4: อุ้ยมันมีขาม
0: ีขาด้วยมีขาด้วยใช่ไหม
4: ค่ะ
0: มีหางไหม
4: มี
0: มีหางด้วยมีขาแล้วผิวหนังสัมผัสเป็นไง
4: มันเป็นตุ่มๆอะค่ะ
0: มันคืออะไรแล้วลองคิดดูสิ
4: อุ้ย ปากมัน
0: มีปากด้วยงั้นเราออกเดี๋ยวมันจะกัดเฉลยแล้วกันเฉลยแล้วกันนะอาจารย์จะล้วงไหม
1: ไม่ล้วง
0: ตาผมละที่ตัวอะไรตุ๊กแกตุ๊กแกปลอมตุ๊กแกปลอมอันหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราไว้ก็คือว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยให้กับเด็กเนี่ยนะอย่าให้มันเป็นอันตรายหรือบางทีเมื่อกี้เนี่ยเป็นตุ๊กแกเด็กอาจจะกลัวก็ได้นะเราอาจจะใช้ของที่มันมีอยู่ในบ้านเรานี่นะกิจกรรมอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องใช้ตาเป็นกิจกรรมที่เราได้สัมผัสข้อมูลต่างๆที่ได้จากการสัมผัสซึ่งสัมผัสนั้นก็จะ1รูปทรงนะ2ลักษณะผิวสัมผัสนะแล้วก็ลักษณะหยุ่นไม่หยุ่นนิ่มไม่นิ่มต่างๆเนี่ยจากข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะมาประมวลได้ว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรหรือบางทีมีขาต่างๆเนี่ยเราก็สามารถจินตนาการต่อไปได้ว่าเป็นอะไรนะครับนี่ก็เป็นลักษณะข้อมูลที่ได้จากการสัมผัส
6: เด็กๆจ๋าในตะกร้านี้
7: มีถ้วย
6: ถูกต้องมีถ้วยแล้วในถ้วยนี้ก็มีสิ่งของบรรจุอยู่ของที่อยู่ในถ้วยแต่ละใบเป็นสิ่งของที่นักเรียนเคยพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันของตัวเอง
5: คุณครูกมลพรได้ประยุกต์เอาสื่อการสอนที่พัฒนาทักษะทางด้านจมูกลิ้นและกายสัมผัสมาสอนควบคู่กันภายในคาบเรียนโดยแนะนำให้นักเรียนรู้จักสิ่งของรอบๆตัวที่มีกลิ่นรสและรูปร่างต่างๆจากนั้นก็ให้นักเรียนลองออกมาดมชิมและสัมผัสซึ่งทำให้เกิดความสนุกสนานภายในห้องเรียนเป็นอย่างมาก
6: สับสนหรือเปล่า
7: คุณพ่อ
6: แน่ใจ
7: ใบไม้มัน
6: อ้าวนั้นพวกเราเฉลยถ้าถูกตบมือให้เพื่อนนะเพื่อนบอกว่าอะไรบอกอีกทีสิ
7: โหระพา
6: โหระพาใบโหระพาอ่ะเดี๋ยวครูจะเฉลยดูนะว่าใช่โหระพาไหมอ้าว
7: โหระพา
6: ใช่ไหมเอ่ย
7: ใช่ค
6: ่
7: ะ
6: ใช่ไหมอ่ะดู
7: ใช
6: ่ใช่เอาเก่งมากตบมือพวกเราลองดูสีหน้าของน้องหนึ่งเวลาชิมด้วยนะว่าสีหน้าเป็นยังไงหนึ่งอย่าเพิ่งบอกว่ารสเป็นอะไรนะอ่ะชิมให้เพื่อนทายดูจากหน้าของหนึ่งคิดว่ารสชาติเป็นยังไงบอกรสชาติเพื่อนสิ
7: เปรี้ยว
6: เปรี้ยวได้ยินไหมอ่ะสิ่งที่หนูสัมผัสได้ชิ้นแรกมันมีลักษณะยังไงลองพูดไปเรื่อยๆพูดดังๆเนียน
8: ๆครับ
6: เนียนเนียนครับแล้วยังไงต่อ
8: นิ่มๆครับ
6: นิ่มนิ่มครับแล้วมีอะไรอีกครับลองทำดูครับทำให้ทั่วเจออะไรอีกครับ
8: ใบไม
6: ้เป็นลูกวงรีใช่ไหมแล้วมีกี่ลูกหลายลูกหลายลูกเขาก็เรียกว่าเป็นอะไรนะมันหลายลูกต่อกันนะเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรลูก
8: พวงค่ะ
6: เก่งมากเป็นพวงเอ๊ะถูกหรือเปล่าเอาขึ้นมาดูไอ้ค่อยๆแย้มดูโอ้ถูกไหมถูกไหมถูกด้วยสมัยก่อนนะคะครูไม่ได้เตรียมสิ่งของที่จะให้เด็กได้ทดลองดมเหมือนอย่างที่วันนี้ที่ครูกำหนดไว้นะคะซึ่งเดิมเนี้ยถ้าครูพาเขาออกไปตามธรรมชาติในสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่โรงเรียนของเรามีแล้วก็หยิบจับต้องสัมผัสของจริงเลยจะให้เด็กชิมต้นหญ้ามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบางทีก็สกปรกซึ่งอันนี้มันจะมีข้อดีกว่าที่จะพาออกไปสเปะสปะโดยที่ไม่รู้ทิศทางเอาธรรมชาติของโรงเรียนซึ่งมันได้ไม่ครบตามที่เราตั้งจุดประสงค์เอาไว้อะค่ะคิดว่าได้ผลส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเด็กรู้สึกตื่นเต้นแล้วบางคนก็อยากจะแย่งกันออกมารับรู้ชิมรสบางคนก็อยากจะออกมาคลำดู

0: ที่ไม่กล้าพูดและแสดงออกซึ่งจะมีส่วนช่วยให้คุณครูเข้าใจความรู้ที่เด็กได้ไปมากยิ่งขึ้น
1: ในส่วนของการศึกษาปฐมวัยนะครับก็เราก็มีการมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเด็กนะครับในอยู่ประมาณ3ด้านหลักๆ3ด้านนั้นก็ประกอบไปด้วย1เรื่องพัฒนาการทางด้านร่างกายซึ่งเด็กๆก็จะมีความพร้อมที่จะเข้าสู่โรงเรียนในชั้นประถมได้ในส่วนที่2เนี่ยก็คือความพร้อมทางด้านภาษาภาษาในที่นี้เราหมายถึงความสามารถในการสื่อสารที่เขาจะสามารถพูดได้สื่อสารได้แสดงความต้องการของเขาได้บอกว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องความคิดรวบยอดเขาสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็สังเคราะห์ออกมาได้ว่าเขาได้รับข้อมูลอะไรใหม่ๆขึ้นมาซึ่ง3ทักษะนี้เป็น3ทักษะที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กที่จะเรียนต่อในชั้นประถมศึกษา
2: ถ้าเขาไม่สื่อสารออกมาให้เราทราบว่าเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนไหมหรือไม่บางคนอาจจะเข้าใจมากแต่ว่าไม่พูดเลยครูก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่เข้าใจอย่างบางทีเราก็จะเห็นเด็กแบบหน้าชั้นเรียนมานำเสนอหรือหน้าห้องเราก็จะเห็นเด็กว่าบางคนก็จะมีพฤติกรรมต่างๆเช่นอายบ้างละไม่พูดบ้างละหรือไม่รู้จะพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองตรงนี้ดีกว่าก็เลยคิดว่าจุดๆนี้น่าจะเข้ามาทำกันฝึก
3: วงกลมวงเล็กอีกชิดเข้ามาวงกลมวงวงกลมวงใหญ่เป็นการวิธีวอร์มนะคะเด็กๆจะได้สนุกกันตอนเช้าทีนี้นั่งลงค่ะจำได้ไหมคะคุณครูชื่อคุณครูอะไรคะเก่งมากเด็กๆรู้จักคุณครูแล้วคุณครูยังไม่รู้เลยว่าวันนี้มีเด็กๆคนไหนมาเรียนในวิชาคุณครูบ้างนะคะครูกวางมาค่ะ
2: ธรรมชาติของเด็กนะคะที่ขี้อายหรือว่าไม่กล้าแสดงออกเนี่ยเราก็จะหาของที่เป็นเขาเรียกว่าแรงจูงใจนะคะหรือตามที่เราเข้าใจกันว่าของเล่นที่เด็กๆคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเอามาทำกิจกรรม
3: อันนี้เรียกว่าอะไรนะคะเอาใหม่ลูกบอลเอาไว้ทำอะไรคะอีก
4: เอาไว้โยน
3: ทีนี้เดี๋ยววันนี้ใครชอบเล่นลูกบอลมั่งหน้ายกมือขึ้นเดี๋ยวครูกวางจะให้ทุกคนถือลูกบอลแล้วก็ต้องพูดชื่อตัวเองด้วยดูนะดูครูกวางนะคะครูกวางมาค่ะ
5: เ
3: ต้
5: นมาค
3: ่
5: ะ
3: โอเคค่ะคนต่อไปค่ะ
5: แองเจลมาค่ะ
3: โอเคคนต่อไปเร็ว
6: ๆครูแกงมาค่ะ
3: โอเคคนต่อไป
2: พอเราเห็นหลายๆรอบแรกเด็กไม่ทำรอบ2อาจจะยังไม่ทำอยู่หรือบางคนอาจจะทำแต่รอบแรกรอบสุดท้ายแต่พอมีลูกบอลปุ๊บลูกบอลถืออยู่ในมือก็จะยกมือขึ้นมาแล้วก็จะพูดชื่อตัวเองโดยที่ลืมไปว่าฉันไม่อยากพูด
3: ยืนขึ้นดังๆเลย
7: นิ่งมาครับ
3: เก่งมากคนต่อไป
7: ไปมาครับ
3: เอาคนต่อไปแล้วส่งไปให้เพื่อนเร็วยืนขึ้น
7: เอ๊มาครับ
2: หลังจากที่เด็กเริ่มจะมีการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเราก็ให้เขารู้ก่อนว่าจริงๆแล้วการที่เขาอ้าปากขึ้นมาเนี่ยเสียงมาจากส่วนไหนของร่างกายของเราอะไรอยู่ในลูกโป่งคะลมอยู่ในลูกโป่งทำให้ลูกโป่งทำไมคะทำให้ใหญ่ใช่ไหมคะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแบบนี้เขาเรียกว่าทีนี้เด็กก็จะเริ่มสนใจแล้วอะไรนะที่ทำให้ลูกโป่งมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วพอปล่อยลงไปพอไม่มีสิ่งนี้แล้วเนี่ยทำไมลูกโป่งถึงมีขนาดเล็กลงเราก็เปรียบเทียบให้เด็กสนใจโดยการที่ตัวของเราในร่างกายของเราเนี่ยก็เปรียบได้กับลูกโป่งเหมือนกันนะ
3: ผมไม่แฟบ
2: ปกติเราจะใช้จมูกแต่ทีนี้เราเปลี่ยนอวัยวะจากจมูกเป็นปากโดยที่เอาลมเข้าไปทางปากหายใจเข้าท้องป่องหลังจากนั้นลมออกท้องแฟบก็ให้จับท้องท้องเราพอมีลมเข้าไปปุ๊บจะเหมือนลูกโป่งเลยท้องเราก็จะขยายใหญ่ขึ้นแต่พอไม่มีลมท้องเรา

0: ก็จะแฟบลงนะคะทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้แล้วอุ๊ยร่างกายของเขามีกลไกคล้ายๆกับลูกโป่งเลยเหมือนของที่เขาเล่นของที่เขาจับอยู่ทุกวันเป็นของที่เขาชอบในท้องเราเหมือนลูกอะไรคะ
1: ลูกโป่ง
0: เหมือนอะไรคะ
1: ลูกโป
0: ่
1: ง
0: อ๋อในท้องเราเหมือนลูกโป่งอ่ะทุกคนเอามือจับท้องตัวเองไว้กลางขาออกอ้าปากกว้างๆพอครูกวางบอกว่า1 2 3ให้เอาลมเข้าไปอยู่ในท้องแล้วอย่างนี้นะดูนะเอาก้านลมไว้มาเอาใหม่1 2 3เด็กก็จะเริ่มรู้แล้วค่ะว่าเสียงออกมาจากท้องทีนี้ทุกคนเอามือจับท้องไว้กลางขาออกพูดตามโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โ
1: อ้
0: ดีมากดีมากค่ะหลังจากนั้นนะคะกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากที่เราเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเสียงมาจากส่วนไหนก็จะเป็นเรื่องของความหนักเบาของระดับของเสียงซึ่งครูกวางก็ได้เปรียบเทียบระหว่างมดกับช้างลักษณะของสัตว์ที่มีตัวใหญ่และตัวเล็กเพราะฉะนั้นเด็กก็เริ่มจินตนาการแล้วเขาก็จะเริ่มคิดแล้วเอ๊ช้างพูดมีเสียงเป็นยังไงอันนี้ตัวอะไรคะ
1: ช้าง
0: ช้างมีอะไรบ้าง
1: งวง
0: มีงวงมีอะไรอีก
1: ช้าง
0: เด็กๆเคยได้ยินช้างคุยกันไหมคะเคยไหมคะ
1: เ
0: อเราช้างมันร้องยังไงนะคะในนภัสยืนขึ้นทำให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะนี่หันไปดูนภัสช้างทำยังไงคะ
1: แป้นอ๋อ
0: เก่งมากจริงๆแล้วอะค่ะเสียงร้องที่เด็กๆได้ยินของช้างอะมันคุยกันอยู่แต่เราฟังภาษาช้างไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะแต่ว่ามันคุยกันเสียงดังจนเราได้ยินแล้วมดล่ะใครเคยได้ยินเสียงมดคุยกันไหมเคยไหม
2: เค
0: ยไหม
2: ไม
0: ่
2: เคยคร
0: ับ เพราะว่าอะไรรู้ไหมมดมันคุยเสียงเบามากครูกวางก็ยกอนุมานนะว่ามดเนี่ยตัวเล็กเพราะฉะนั้นเสียงพูดของมันจะต้องเบามากซึ่งไม่สามารถสื่อสารให้คนปกติอย่างเราได้ยินกันถ้าเราพูดกันแบบเบาๆคนอื่นก็จะไม่ค่อยได้ยินแต่ถ้าเราพูดในระดับช้างแต่ช้างเสียงดังเด็กก็จะเริ่มรู้แล้วข้อดีข้อเสียของการพูดแบบมดและแบบช้างทีนี้เดี๋ยวเราลองมาคุยเสียงดังเหมือนช้างแต่ช้างไม่ได้ตะโกนนะลูกเสียงดังดังยังไงครูกวางค่ะน้องเคนครับไอล่าค่ะไอล่าค่ะแบบนี้ถูกไหมคะไม่ถูกพูดเสียงดังแต่ตะโกนได้ไหมคะไม่ได้ครูกวางมาค่ะ
3: ใช่นิดมาค่ะ
4: ชินาค่ะ
5: น้องค่ะ
0: หลังจากที่เด็กเข้าใจในเรื่องระดับของการใช้เสียงนะคะที่เบาไปดังไปก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการนำเสนอโดยผ่านกิจกรรมไม้วิเศษค่ะนาเดียจะเสกเพื่อนๆให้เป็นอะไรนะคะที่เมื่อกี้คุยกันไว
1: ้ช้าง
0: โอเคให้ทุกคนเอาใครดีให้นภัสเป็นช้างปิ้ง
1: ให้นภัสเป็นช้างปิ้ง
6: วิธีการนี้นอกจากเด็กๆจะสนุกแล้วต้นไม้ของความมั่นใจก็ได้เติบโตขึ้นมาด้วย
0: เด็กบางคนนะคะขึ้นมานำเสนอหน้าชั้นเรียนหรือว่าออกมาพูดเนี่ยจะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นการที่มีไม้วิเศษเนี่ยค่ะมีอุปกรณ์มาเป็นตัวช่วยจะทำให้เขาเชื่อว่าเขาเนี่ยมีอำนาจในการพูดหรือเชื่อในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะพูดไปหายใจเข้าพูดพร้อมกันเช้าวันหนึ่งเอามือกอดอกไว้ก่อนเช้าวันหนึ่ง
1: เช้าว
0: ัน
1: หน
0: ึ่
1: ง
0: อากาศสดใส
1: อากาศสดใส
0: มองเห็นดอกไม้
1: มองเห็นดอกไม
0: ้หอมจัง
1: หอมจัง
0: หอมแบบนี
7: ้หรือว่าหอมแบบนี
0: ้หอมแบบไหนหอมแบบนี
7: ้หรือว่าหอมแบบนี
0: ้หอมแบบไหนคะอ๋อทีนี้มองไปค่ะพอบอกว่ามองเห็นดอกไม้มองลงไปมองเห็นดอกไม้หอมจังเย้เก่งมากเช้าวันหนึ่งอากาศสดใสมองเห็นดอกไม้หอมจังอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมก่อนเชื่อก่อนว่าดอกไม้เนี่ยหอมจริงๆเช้าวันหนึ่งอากาศสดใสบางคนอากาศสดใสแค่พูดไปแต่ไม่เข้าใจว่า คำว่าโอกาสสดใสต้องพูดและแสดงออกอย่างเข้าใจด้วยว่าเช้าวันหนึ่งสดใสนะสดใสจะทำหน้าเศร้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะคำว่าสดใสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามและมีความสุขมองเห็นดอกไม้หอมจังต้องเชื่อก่อนว่าดอกไม้ที่เราถือนะมันมีกลิ่นหอมเรามองเห็นมันจริงๆเราถึงจะแสดงท่าทางออกมาได้หลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆออกมาเล่านิทานจากความคิดของตัวเองโดยที่เรามีภาพเลี้ยงให้
6: คุณครูก็จะเริ่ม

0: ได้อีกด้วย
1: วันนี้นะคะคุณครูกวางจะมาสอนเด็กๆเล่านิทานปกติเราจะอ่านนิทานจากไหนๆนะ
2: ในหน
1: ัง
2: ส
1: ือในไหนคะ
2: ใน
1: หนังสือแต่วันนี้เราจะมาเป็นคนเล่านิทานเองใช่ไหมคะไม่ต้องอ่านจากในหนังสือเราต้องทำไมเองนะ
2: ค
1: ิดเองไหนครูกวางจะดูบ้างคนไหนเก่งคิดนิทานได้สนุกบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่านิทานที่เราจะเล่าเนี่ยมีรูปอะไรบ้างดูนะคะนี่รูปใครคะ
2: ผู้ช
1: ายคนนี้ล่ะคะ
2: แ
1: ล้วรูปนี้ล่ะคะ
2: รถแมวแล้วก็แมว
1: ครูกวางเล่าก่อนว่าเด็กหญิงกวางเป็นผู้หญิงมีรถคุณพ่อจอดรออยู่หน้าบ้านเดินไปเห็นแมวแล้วขึ้นรถอุ้มแมวไปโรงเรียนของเราตบมือใครจะออกมาพูดยกมือน้องครีมค่ะ
3: วันอากาศสดใสน้องครีมเห็นรถอยู่หน้าบ้านน้องครีมไปเจอรถน้องครีมรีบขึ้นรถแล้วปวดแล้วขับรถไปเจอแมวกำลังนอนหน้าถนนคุณแม่กำลังจะขับรถชนน้องคิมก็เลยไปช่วยแมวบนถนนและรีบเอาขึ้นรถและไปโรงเรียน
1: เด็กอาจจะยังไม่ได้เรียนเรื่องการแต่งประโยคแต่จะมีรูปภาพเนี่ยเขาก็จะได้พูดตามที่เขาคิดจากสมองเขาเอง
3: แล้วก็หนูไปกินแอปเปิ้ลแล้วก็เจอต้นไม้แต่ไม่ใช่ของเล่นของนะเดินกลับบ้านแล้วก็ไปพักผ่อนเลย
1: คาดหวังว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยมีกล้าที่จะนำเสนอกล้าที่จะบอกตอบคำถามตัวเองในชั้นเรียนแล้วก็บอกว่าตัวเองเข้าใจไหมไม่เข้าใจตรงไหนแล้วก็สามารถสื่อสารให้คุณครูเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองเข้าใจเป็นยังไงสุดท้ายนะคะก็อยากให้เด็กๆที่เรียนในวิชานี้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ

การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโทซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโทซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีดิเอเต็ดเอนโดไซโทซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็น

นึ่งในกระบวนการของ passive transport นั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นในน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะคะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการอัพเทคนะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คื

้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ Active Transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะฮะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะฮะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากนะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ผมเชื่อนะครับว่าคุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นปกติแล้วเนี่ยก็มีการใช้คำศัพท์แล้วก็หลักไวยากรณ์กันอย่างถูกต้องอยู่แล้วครับแต่ก็อาจจะมีบางครั้งนะฮะที่พิมพ์ผิดโดยที่ไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นการใช้งาน Microsoft Word เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเรื่องคำศัพท์แล้วก็หลักไวยากรณ์ถือว่ามีประโยชน์มากครับและถ้าใครใช้ Microsoft Word 2010ถ้าเลือกไปที่แถบหัวข้อ Reviewในเมนูด้านบนก็จะเห็นตัวเลือกที่เขียนว่า Translate ให้ลองคลิกดูครับแล้วเราจะเห็นเมนูย่อย Mini Translator ซึ่งจะเป็นการเปิดใช้พจนานุกรมฉบับย่อโดยเราสามารถตั้งค่าภาษาได้ด้วยการเลือก Choose Translation Language กำหนดภาษาที่ต้องการคำแปลได้ในส่วน Translate to ให้ลองตั้งเป็นภาษาไทยดูครับจากนั้นนะครับทุกครั้งที่เราเปิดใช้งาน Mini Translator เวลาเราเอาเมาส์วางไว้บนคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็จะเห็นกรอบข้อความจางๆปรากฏขึ้นเหนือคำดังกล่าวให้เราเลื่อนเมาส์วางเอาไว้บนกรอบเพื่อแสดงให้ชัดเจนเราก็จะเห็นคำแปลทันทีแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าบริการตัวนี้จำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดครับเพราะคำแปลจะถูกดึงจากระบบออนไลน์ของ Microsoft ระหว่างการใช้งานนั่นเองครับเอาละครับมาถึงเรื่องของการสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ Google Translate การเข้าไปใช้บริการ Google Translate นั้นเราสามารถเข้าไปได้ที่ translate.google.co.th ซึ่งตรงนี้เนี่ยGoogle รองรับการแปลภาษามากกว่า50ภาษาเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีนะครับการแปลภาษาของ Google นั้นอาจจะไม่สมบูรณ์แบบสักทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเรียงคำหรือจัดวางประโยคต่างๆทำให้บางครั้งคำแปลที่ได้อาจจะอ่านไม่รู้เรื่องเข้าใจได้ยากหรือผิดหลักไวยากรณ์เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับคุณครูสามารถช่วยแนะนำเด็กนักเรียนให้ค้นหาคำผิดค้นหาหลักไวยากรณ์ที่ผิดแล้วให้ช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ผมชอบมากใน Google Translate ก็คือการอ่านหรือว่าการฟังครับตรงนี้จะทำให้เราได้ยินคำอ่านจากเจ้าของภาษาก็ถือว่าเป็นการฝึกการอ่านออกเสียงไปในตัวได้พร้อมๆกันขณะเดียวกันในช่องคำแปลนั้นคำหรือว่าข้อความต่างๆเราสามารถใช้เมาส์วางเอาไว้ซึ่งจะแสดงขึ้นมาเป็นไฮไลท์สีเหลืองเพื่อให้เราเลือกคำหรือข้อความที่ใช้ในการทดแทนคำที่ถูกใช้ในการแปลตัวนั้นได้ครับส่วนใครที่อยากจะได้พจนกรมฉบับที่สามารถค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเปิดโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมเราสามารถจัดการได้ผ่าน google.com ครับโดยให้เราพิมพ์ translate แล้วตามด้วยข้อความคำศัพท์ที่เราต้องการค้นหาใส่เอาไว้ในเครื่องหมายคำพูดจากนั้นตามด้วยคำว่า in และตามด้วยชื่อภาษาครับอย่างเช่น translateการศึกษา in English เราก็จะได้คำแปลออกมาเป็นคำว่า education เป็นต้นครับหากใครมีเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศอย่างเช่นอยู่ในไฟล์ PDF หรือในไฟล์ Microsoft Word เราสามารถส่งเอกสารดังกล่าวขึ้นไปให้ Google จัดการแปลให้โดยอัตโนมัติได้ครับโดยผ่านทางบริการ docs.google.com อย่างที่เราได้อธิบายเอาไว้ครับและทิ้งท้ายไว้อีกนิดครับสำหรับใครที่ใช้ Microsoft Word 2010มีเครื่องมือ Mini Translator ซึ่งเป็นพจนานุกรมฉบับย่อที่ช่วยให้เราสามารถแปลภาษาได้โดยอัตโนมัติโดยการวางเมาส์เอาไว้บนข้อความครับตรงนี้เนี่ยใช้งานไม่ยากครับเราสามารถกำหนดภาษาที่ต้องการคำแปลได้ในส่วน Translate To ซึ่งอยู่ภายใต้เมนู Review นั่นเองครับขอฝากเอาไว้นะครับสำหรับการประยุกต์ใช้ทั้ง Google Translate แล้วก็ Microsoft Word ให้เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็การเตรียมเอกสารของคุณครูครับ
ทั้งหมดนี้นะฮะก็คือเรื่องของการแปลภาษาแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายครับซึ่งที่จริงต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการแปลภาษาหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือว่าของต่างประเทศก็ตามเอาไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมมาแล้วมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้ไปชมคุณครูท่านหนึ่งครับที่ได้นำเอา Google Translate ไปใช้งานได้อย่างน่าสนใจไปพบกับคุณครูท่านนี้กันเลยครับ

0: ผมชื่อธัญเทพนราประสิทธิ์นะครับเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับอยู่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะครับโรงเรียนมัธยมประชานิเวศครับผมที่ผ่านมาเนี่ยมีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการเตรียมการสอนอย่างเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เราต้องทราบความหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประโยคเป็นคำศัพท์ต่างๆเนี่ย Google Translate ก็สามารถที่จะนำมาช่วยในการค้นคว้าหรือหาความหมายของคำต่างๆไม่ว่าจะเป็นประโยคหรือข้อความหรือคำนั้นๆนะครับได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้น
1: Hi Mike I heard all about you John says you love to play guitar แปลว่าอะไร stand up Jen
2: ไงไหมฉันได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคุณมาจอห์นบอกว่าคุณชอบเล่นกีตาร
1: ์ Thank you very goodอ้าวไม้ตอบว่าไง Yes I do Billy Nice to meet you แปลว่าอะไร
3: ผมก็เช่นกันยินดีที่รู้จัก
1: ผมก็เช่นกันบิลลี่ยินดีที
3: ่ได้รู้จัก
1: ยินดีที่ได้รู้จักโอเค Thank you คำว่า Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเป็นสำนวนใช่ไหมครับแต่บางคนถ้าหากไม่รู้ meet แปลว่าอะไรแปลว่าพบใช่ไหมแปลว่ารู้จักป่ะแปลได้หลายอย่างรู้ได้ไงแปลได้หลายอย่างลองใช้นะครับเทคนิคเราหาคำศัพท์เราไม่รู้คำศัพท์เราเปิดเลยครับเห็นไหมเมื่อกี้แปลว่าที่เราว่าเออยินดีที่ได้รู้จักไนท์ยินดีที่ได้พบก็ได้ไหมได้นะครับดูตัวนี้นะคำว่ามิตรมีความหมายว่าอะไรบ้างแปลว่ารู้จักไหมไม่ใช่เห็นไหมมันแปลว่าพบใช่ไหมครับเมื่อกี้เราแปลกันว่าแปลว่ารู้จักแปลว่ารู้จักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันในสำนวนอ่ะมันใช้ได้ทั้งสองอย่างมันอยู่ที่หลักหรือบริบทของเนื้อความอย่างเมื่อกี้เนี่ยและถ้ากรณีที่เรารู้จักกันมาก่อนแล้วนะครับเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ยินดีที่ได้พบกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักกันนะครับบางครั้งเนี่ยเราได้เนื้อหาหรือเตรียมข้อมูลเตรียมงานมาเนี่ยมาใช้ Google Translate เนี่ยเป็นการเช็คความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะไปสอนนักเรียนแล้วก็นำตัวนี้เนี่ยนะครับมาฝึกออกเสียงให้ชัดเจนพอออกเสียงชัดเนี่ยเราไปพูดกับนักเรียนได้อย่างถูกต้องนักเรียนก็จะได้เข้าใจแล้วก็สามารถพูดอย่างถูกต้องแล้วก็นักเรียนเองก็สามารถที่จะนำโปรแกรมนี้นะครับไปใช้ในการฝึกออกเสียงได้ด้วย Google Translate มีข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับตัวนี้นักเรียนอ่านไม่ออกใช่ไหมใช่ไหมตัวนี้ไหมใช่ไหมครับออกเสียงยังไงตัวนี้นะครับมันมีปุ่มที่ให้เราฟังเสียง
4: glad
1: all together
5: glad
1: เห็นไหมเอามาใช้เลยครับตรงนี้เราได้ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาโดยผ่านโปรแกรมตัวนี้ได้เป็นประโยชน์นะครับเราทราบความหมายด้วยเห็นไหมครับลองดูซิถ้าเราใช้ถ้ากรณีที่เราใช้Google Translate แปลนะครับเขาจะแปลว่ายังไงเป็นไงเรายินดีที่ในที่สุดจะสามารถตอบสนองคุณ เป็นไงครับก็วางเป็นไงแปลปุ๊บได้ไหม
5: ไม่ได
1: ้ตรงความหมายเราต้องการไหม
5: ไม
1: ่อาหารเย็นจะพร้อมประมาณ20นาทีทีนี้ทำไงตัวไหนที่น่าจะแก้ไขตอบสนองคำว่า meet แปลว่าตอบสนองเมื่อกี้ meet แปลว่าอะไรนะพบอันนี้มันตอบสนองอะทำไงดีเราดูถ้ามีแท็บสีเหลืองๆแสดงว่ามันมีความหมายอื่นนอกจากนี้ลองดูนะมีอะไรบ้างเอาไหนดีพบนะครับเรายินดีที่ในที่สุดจะสามารถพบคุณอาหารเย็นจะพร้อมในประมาณ20นาทีโอเคไหมโอเคป่ะโอเค
0: ที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนนำงานหรือข้อมูลหรือพารากราฟต่างๆที่ครูให้นักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยไปค้นคว้าไปแปลมาอย่างเช่นให้ข่าวหนึ่งเรื่องให้นักเรียนไปแปลความหมายแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยใช้ Google Translate เลยถึงป้อนเข้าไปปุ๊บแล้วก็แปลออกมาส่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอามาดูเนี่ยความหมายมันไม่ได้ตรงกับความหมายที่เราต้องการที่จะให้เด็กได้ค้นคว้าเลยความหมายไม่ตรงกับคอนเซปต์หรือเจตนาในเรื่องในข่าวนั้นๆ
4: Google Translate มีคำอ่านด้วยมีเสียงด้วยถ้ากดไปก็จะได้ยินเสียงเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่า Google Translate ก็มีข้อเสียค่ะบางครั้งเรายกประโยคไปก๊อปไปทั้งประโยคเลยเพื่อจะแปลบางครั้งก็แปลออกมาแบบได้ใจความที่ไม่ดีนักค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกค่ะเลือกว่าคำนี้ควรใช้ยังไงอะไรอย่างนี
6: ้ก็ใช้มาตั้งแต่แรกๆแล้วค่ะเพราะว่ามันจะแปลได้50ภาษาก็เจนก็ฟังเพลงเกาหลีบ้างเพลงต่างประเทศบ้างก็จะใช้ Google Translate นี้เพื่อในการแปลค่ะ
7: ชอบตรงที่เปลี่ยนแปลงความหมายครับแล้วพิมพ์ใส่เข้าไปแทนความหมายเดิมเพื่อจะให้คนอื่นที่มาใช้ได้รู้ความหมายที่ถูกครับผม
8: Google Translate นะเป็นวิธีที่สะดวกมากวิธีหนึ่งเพราะว่าเด็กวัยรุ่นทุกคนก็ต้องเล่นอินเทอร์เน็ตทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพวกหนูเนี่ยการบ้านก็เยอะ Google Translate เนี่ยเป็นวิธีง่ายอย่างเช่นหนูชอบร้องเพลงหนูก็จะก๊อปบางประโยคในเพลงเนี่ยใส่ Google Translate เพื่อที่จะได้รู้ความหมายของเพลงนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นง่ายๆมันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าบางประโยคมันยังแปลไม่ค่อยดีอะค่ะแปลไม่สลัดสลวยไงเราก็จะต้องเอาบางคำมากล่าวเองค่ะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราในการค้นคว้าในการหาข้อมูลช่วยอะไรหลายๆอย่างแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเลือกวิธีที่จะต้องไปใช้เพราะ Google Translate ก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของเรา
9: สำหรับใครนะฮะที่มีคำแนะนำติชมหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดอย่าลืมติดต่อเข้ามาได้ที่รายการ Teach and Tech ของเราครับแล้วก็เช่นเคยฝากเอาไว้ด้วยถ้าไปพบเจอคุณครูท่านไหนที่มีเทคนิคการสอนมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจฝากแนะนำเข้ามาครับที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv แล้วเราจะตามไปถ่ายทอดเรื่องราวของคุณครูท่านนั้นให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับเนื้อหาของรายการวันนี้อาจทำให้เพื่อนครูหลายท่านแปลกใจก็ได้ครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8แต่จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะต่างๆมากมายครับนั่นก็คือการทำละครเวทีและในโอกาสดีครับวันที่2ถึง19มิถุนายนมีการจัดละครซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของละครเวทีเรื่อง Macbeth ครับที่เป็นการเฉลิมฉลอง40ปีของภาควิชาการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีการเปิดศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันทุมโกมลเปิดโรงละครแห่งนี้ล่ะครับ Macbeth นั้นเป็นละครที่มีชื่อเสียงของเชกสเปียร์ครับเป็นโศกนาฏกรรมและการแสดงครั้งนี้ก็รวบรวมเอาครูหรือนักแสดงผู้มีประสบการณ์บุคลากรในวงการละครเวทีมากมายมารวมตัวกันครับวันนี้เราถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้การทำละครในโรงเรียนผ่าน Macbeth ครับโดยวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญและครู2ท่านครับที่จะคุยกันเรื่องนี้ครับท่านแรกครับเป็นอาจารย์ประจำ

0: ภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ประวิตรมหาสารินันท์ครับท่านที่2ครับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยครับคุณครูมยุรีวงทองคำครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ประวิตรสอนวิชาการละครนี่สอนวิชาอะไรบ้างครับ
1: ผมสอนการจัดแสดงละครเวทีนะครับการวิจารณ์ละครเวทีวรรณกรรมการละครแล้วก็ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะการละครครับ
0: ส่วนครูมยุรีสอนอยู่ที่สามเสนสอนมัธยมนะฮะ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วิชาภาษาเพื่อการละครค่ะ
0: อ๋อครูเอาละครมาให้เด็กทำอย่างจริงจังนี่สักกี่ปีแล้วครับ
2: ประมาณ10ปีแล้วค่ะ
0: 10ปีนะฮ
2: ะ
0: แล้วตอนนี้ก็มาเรียนปริญญาโท
2: ค่ะคณะอักษรศาสตร์ศิลปะการละคร
0: ครับคือตั้งใจจะเอาวิชาไปสอนให้จริงจังมากขึ้นอย่างนั้น
2: ใช่เนื่องจากว่าเราอยู่ในวงการละคร
0: ที
2: ่วงละครมัธย
0: ม
2: ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะไปพัฒนาเด็กไปจับให้เป็นระบบให้ได้อะไรแปลกๆใหม่ๆไปใช้กับเด็กค่ะ
0: แสดงว่ามีประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเด็กมากมาย
2: มีมาก
0: ครับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้จะพาไปที่ประเทศอังกฤษครับไปดูคณะละคร RSC ครับ Royal Shakespeare Company ที่ทำละครของเชกสเปียร์น่าจะมากที่สุดในโลกใช่ไหมฮะอาจารย์ประวิตร
1: ครับผม
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับลองดูครับว่ากว่าจะละครเวที1เรื่องเขาต้องทำอย่างไรมีฝ่ายไหนอะไรบ้างแล้วทำไมละครเชกสเปียร์ซึ่งถือว่าเป็นละครที่อมตะแต่ยังคงได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ลองไปชมกันครับ

0: ปีคณะ Royal Shakespeare Company มีผู้มาชมละครกว่า1ล้านคนผู้ชมจะได้เปิดประสบการณ์สู่โลกใหม่โลกแห่งละครเวทีแต่โลกนั้นสร้างขึ้นมาอย่างไรเรามาดูเบื้องหลังละคร3เรื่อง Much Ado About Nothing The Tempest และ Measure for Measure เพื่อดูว่าทีมงานทำอะไรกันบ้างจึงทำให้ภาพที่ออกแบบมีชีวิตทอมไพเปอร์เป็นผู้ออกแบบเรื่อง Measure for Measure เขาได้แรงบันดาลใจมาจากไหน
1: เราต้องทำตัวเป็นนักสะสมครับเก็บภาพและแนวคิดมาได้จากทุกที่ผมมักจะวาดภาพร่างเล็กๆเก็บเอาไว้ให้เห็นว่าภาพหน้าจะออกมาเป็นยังไงบ้างเช่นถ้าเปิดประตูจะได้แสงแบบไหนแล้วจึงสร้างแบบจำลองอัตราส่วนคือ1ต่อ25ขึ้นมาครับ
2: แบบจำลองนั้นสำคัญมากจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะแสดงเห็นภาพทุกอย่างที่อยู่ในใจของผู้ออกแบบมันไม่ได้แสดงว่าต้องทำยังไงต้องผลิตยังไงต้องใช้เทคนิคอะไรภาพจึงจะเกิดขึ้นได้จริงแต่มันทำให้เห็นภาพชัดเจนมากนั่นเป็นสิ่งที่ถือว่าสำคัญ
0: หลังจากทำงานมาหลายเดือนทอมและผู้กำกับก็พอใจกับแบบจำลองฉากเรื่อง Measure for Measure ขั้นตอนต่อไปทอมต้องนำเสนอแบบนี้ให้กับฝ่ายผลิตซึ่งมีหน้าที่สร้างมันขึ้นมา
1: จุดเริ่มต้นของละครเรื่องนี้ก็คือจินตนาการย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่19นะครับอาจจะเป็นสักแห่งบนคาบสมุทรบอลคาน
0: การนำเสนอแบบจำลองเป็นโอกาสแรกให้ทีมงานฝ่ายผลิตทั้งฝ่ายสีอุปกรณ์ประกอบฉากและผู้สร้างฉากได้ถามทอมเรื่องการนำมาสร้างจริง
1: เขาจะถามคำถามเช่นคุณอยากจะใช้วัสดุแบบไหนใช้สีเคลือบแบบไหนไม่ใช่ว่าเราออกแบบเสร็จแล้วส่งต่อไปให้คุณทำในทันทีนะครับอาจจะใช้เชือกยาวเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับคุณครับคุณจะต้องบอกเราว่าคนไปยืนบนบันไดได้กี่คนจึงปลอดภัยมันรับน้ำหนักได้เท่าไหร่กันครับผมคิดว่าส่วนของด้านล่างน่าจะรับได้หลายคนทีเดียวครับเพราะว่าคนจะอยู่ตรงนั้นกันมากส่วนบนน่าจะรองรับได้5ถึง6คนเท่านั้นครับแบบจำลองจะเป็นแนวทางแรกเริ่มให้กับคนทำครับเขาจะดูแล้วก็บอกว่าสีน่าจะออกมาเป็นแบบนี้แต่แบบจำลองคือ1ต่อ25และฉากขนาดจริงนั้นก็มันจะแตกต่างกันมากครับเมื่อทราบเป็นขนาดเท่าของจริงขึ้นมาเราอาจจะเห็นว่าอย่างนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหรือว่าแก้กันตรงนี้กระบวนการการออกแบบจึงดำเนินต่อไป
0: คณะนี้เป็นคณะละครที่มีนักแสดงผลัดกันแสดงละครเรื่องต่างๆในแต่ละฤดูกาลฉากจะต้องเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วหลายครั้งต่อสัปดาห์ฉากจึงต้องแข็งแรงเช่นต้นแอปเปิลที่ทำออกแบบให้เป็นส่วนประกอบหลักในเรื่อง Much Ado About Nothing

0: พอเขาได้ยินเพื่อนที่อยู่นอกเวทีเริ่มเข้ามาใกล้เขาคงต้องหาที่ซ่อนต้นไม้เหมาะ
1: ๆต้นไม้ในเรื่องนี้เป็นต้นแอปเปิลขนาดเท่าของจริงนะครับสร้างที่โรงผลิตอุปกรณ์ประกอบฉากที่ซอลลอนดอนมันจะสูง6เมตรครับภาพที่ต้องการก็คือมันต้องแทรกขึ้นมาจากพื้นไม้และกำลังแผ่กิ่งก้านสาขาจนชนเพดานจนดูราวกับว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่อันจำกัดผมออกแบบโดยคำนึงว่าต้นไม้จะต้องขนาดใหญ่เท่าไหร่ฮะและต้องใช้ทำอะไรแล้วมันจะสร้างได้ยังไงด้วยนะครับ
0: เราทำแม่พิมพ์ซิลิโคนจากต้นไม้จริงที่อยู่ในสวนของเราครับเรารอไฟเบอร์กลาสจากแม่พิมพ์นั้นทำเป็นเปลือกนอกแล้วก็นำมาติดที่ลำต้นเพื่อจะสร้างพื้นผิวให้เหมือนเปลือกไม้จริงใช้กาวสร้างลายนูนและเติมตามช่องว่างและทาสี
1: เมื่อเราให้ใครสร้างอะไรก็ตามครับเราต้องให้เขามีส่วนร่วมด้วยครับให้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำให้มันเกิดขึ้นและภูมิใจในงานของตน
2: Well something to extend that and then push some more flexible rods into the ends of those
1: ตอนที่อเล็กซ์เจนนิ่งมาดูนี่เขาบอกว่าจะใช้ส่วนไหนของต้นไม้บ้างนะครับเราออกแบบร่องและรอยบากซ่อนไว้ที่ลำต้นเพื่อจะได้ให้เขาสามารถที่จะปีนขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับในละครที่เขาเล่น
0: ก่อนที่เขาจะเริ่มสร้างผมต้องส่งแบบจำลองไปให้นักแสดงดูที่คลับแฮมในแบบจำลองเราได้รื้อต้นไม้ออกให้เหลือแต่ตอเพื่อกันไม่ให้ต้นไม้พังนั่นเองนะครับแล้วก็จะใส่ส่วนบนของต้นไม้ไว้ในกล่องหนึ่งเมื่อแบบจำลองไปถึงคลับแฮมกล่องที่ใส่ส่วนบนของต้นไม้หายไปแต่พอผู้กำกับภาพเห็นก็พูดว่าพอมีตอไม้แล้วมันดูดีมากๆเราอยากจะได้ตอไม้ในองค์สองแล้วก็ใช้ทั้งต้นในองค์แรกนั่นคือที่มาของมันนะครับจากตรงนี้มีเพดานครับและกำแพงสองด้านที่ไม่มีประตูขนาดใหญ่การเอาต้นไม้ออกไปหลังจบองค์แรกจึงเป็นปัญหาอย่างมาก
1: เราต้องเปิดฉากออกครับแล้วก็ย้ายส่วนบนของต้นไม้ผ่านช่องแคบๆแล้วเอาไปเก็บในพื้นที่ที่เก็บของครับ
0: ต้นไม้ดูปลอดภัยดีนะครับผมต้องแกว่งไปมานิดหน่อยแต่ก็ดูเหมือนต้นไม้มากเลยนะ
3: ผู้คนพูดถึงเรื่อง Measure for Measure นี้กันอย่างล้นหลามจะเปิดแสดงนาน2ปีทั้งในสแตรทฟอร์ดนิวคาสเซิลพรีมาร์ทและลอนดอนและมีผู้ชมกว่า 150,000 คน
4: ดูแบบนี้แล้วอยากให้อาจารย์ประวิตรพูดถึงเชกสเปียร์หน่อยฮะแล้วก็รอยัลเชกสเปียร์คอมพานีว่าสำคัญยังไง
5: ครับผมคือสาเหตุที่ละครของเชกสเปียร์เป็นละครที่มีผู้นำมาแปลเป็นภาษาต่างๆมากที่สุดในโลก
4: ครับ
5: แล้วก็เขาบอกว่าในทุกๆวันจะมีละครของเชกสเปียร์เล่นอยู่สักที่หนึ่ง
4: ใน
5: นะครับตลอดเวลา300-400ปีที่ผ่านมานะครับซึ่ง อย่างนึงนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่าความงดงามของภาษานะครับแล้วก็เนื้อหาสาระของเรื่องตัวละครที่มีความเป็นสากลจะสังเกตว่าในช่วงหลังๆเนี่ยแม้แต่ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเองนะครับก็มีการนำละครเชกสเปียร์มาดัดแปลงเป็นเรื่องราวสมัยใหม่เป็นเรื่องราวของวัยรุ่น
4: คือ
5: ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าละครเชกสเปียร์ยากนี่คือเรื่องภาษาแต่ถ้าเราก้าวข้ามกำแพงเรื่องภาษาไปได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องมันสนุกแล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มีความยากหรือว่าสลับซับซ้อนมากนะครับเท่ากับละครยุคหลัง
4: ครับเมื่อกี้เราดูตัวอย่างนะครับ
5: ครับ
4: มันเยอะมากเลยองค์ประกอบเยอะหลายฝ่ายแล้วก็คนก็ต้องใช้จำนวนมากทำละครเวทีเรื่องนึงนี่ถ้าถามอาจารย์ประวิตรอะไรสำคัญที่สุดต้องมีฝ่ายไหนยังไงอันนี้บอกได
5: ้คืออย่างน้อยที่สุดนะครับคือละครเวทีเนี่ยต้องมีบทละคร
4: ครับ
5: นะต้องมีเรื่องนะต้องมีการแสดง นะการแสดงด้วยนักแสดงนะแล้วก็จะมีผู้ชมนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าละครเวทีจะต้องจัดแสดงขึ้นในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่จำเป็นต้องในโรงละครนะฮะอาจจะเป็นลานกลางแจ้งก็ได้นะฮะเป็นสนามหญ้าก็ได
4: ้
5: นะฮะเป็นสวนสาธารณะก็ได้นอกจากนักแสดงแล้วนะฮะก็คงต้องมีผู้กำกับ ใช่ไหมครับเมื่อมีผู้กำกับก็มีผู้กำกับเวทีนะฮะแล้วก็ถ้ามีการออกแบบฉากนะก็ต้องมีผู้ออกแบบฉากนะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของละครประเภทต่างๆ
4: หรือตัวอย่างที่เราดูที่อังกฤษก็จะเป็นคล้ายๆกับที่อาจารย์ประวิตรบอกแต่ถ้าในโรงเรียนนะครับทำไมครูถึงเอาละครเวทีไปอยู่ในโรงเรียนแล้วโอ้โหการทำละครเวทีมันใช้เยอะมากแล้วเด็กก็ยังต้องเรียนหนังสือยังไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยมันดูเป็นจะเป็นความยุ่งยากในตอนต้นหรือเปล
6: ่าค่ะตอนต้นยุ่งยากว่าในการที่เราจะวางแผนก่อนว่าจะทำอย่างไรและละครเวทีที่โรงเรียนก็เหมือนกับยกกระบวนการของครูประวิตรมาทำก็คือแบบเหมือนย่อส่วนแต่หมายความว่ามีทุกฝ่าย
4: เหมือนกันเลย
6: ฮะเป็นกระบวนการทำละครจะมีเป็นโปรดักชั่นใหญ
4: ่
6: อย่างหนึ่งครั้งอย่างน้อยมีเด็กที่เข้ามาร่วมทีมงานอย่างต่ำร้อยคนก็คือแบบเด็กสนใจมาก
4: เป็นตามความสมัครใจ
6: ตามสมัครใจมีชุมนุมรองรับอยู่แล้วก็เด็กจะสนใจในชุมนุมเด็กอาจจะมีแค่50คนเขาจะชวนเพื่อนมาแต่สิ่งที่เพิ่มก็เหมือนทุกอย่างแต่ว่าเราจะมีฝ่ายอาร์ตไดออกแบบออกแบบโปสเตอร์หาระดมทุน
4: บ
6: างระดมทุนด้วยแล้วก็มีฝ่ายอาหารสวัสดิการคือทุกอย่างเป็นกระบวนการทำงานที่ให้เด็กๆได้ทำงานอย่างมีความสุข
4: ในตอนเริ่มต้นในครูตั้งใจที่จะให้เด็กเรียนรู้อะไรหรือว่าเป็นความสนใจความอยากที่ครูอยากจะทำด้วยเป็นความถนัดของคุณครูมยุรีด้วยหรือเปล่าหรือว่าเห็นว่าละครเวทีทำให้เด็กได้เรียนรู้อะไรถึงได้ทำขึ้นมา
6: สิ่งที่สำคัญก็คือว่าละครเวทีมันสร้างเด็กฮะก็เหมือนที่เด็กจะใช้คำพูดว่าละครสร้างคนคนสร้างละครก็คือการละครเนี้ยเป็นการสร้างเด็กให้เป็นผู้ใหญ่
4: ค
6: ือเด็กส่วนมากแม้แต่บางคนไม่เคยล้างจานอยู่บ้านไม่เคยทำอะไรไปถึงพอคุณพ่อคุณแม่เห็นล้างจานคุมไฟมีไฟอะไร
4: ตกใจไหม
6: ต้องเดินมาขอบคุณขอบคุณอาจารย์มากค่ะเพราะที่บ้านลูกไม่เคยล้างจานเลย
4: โอ้โหเป็นคุณหนูที่บ้านเลย
6: ใช่ค่ะ
4: พอมาคอนเวทีทำละครเวที
6: ทุกอย่างถูพื้นกวาดพื้นระบบการจัดการอะไรทุกอย่างเขาทำกันเองเป็นการสอนเด็กโดยที่ไม่ต้องมานั่งเรียนในห้องใช่ไหมฮะเด็กเรียนรู้ด้วยจริงปฏิบัติจริงแล้วเขาก็ภูมิใจ

0: ทีเด็กมาค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองมีความสามารถอะไรตอนทำละครเวทีพอหลังจากเสร็จสิ้นจากการทำละครของที่โรงเรียนเขาจะพบว่าเขาชอบด้านนี้นะด้านดนตรีด้านอะไรอย่างเช่นบางคนออกแบบสูติบัตรออกแบบโปสเตอร์เขาก็จะพบเขาก็จะไปเรียนต่อด้านอาร์ตใดดังใครที่ออกแต่งเพลงตอนนี้เขาก็ไปเรียนด้านดนตรี
1: ครับ
0: ค่ะเป็นการพบตัวเอง
1: เป็นเวทีที่ให้เขาได้แสดงความสามารถและคนพบตัวเองด้วย
0: ใช่อ
1: ย
0: ่
1: างนั้นนะครับ
2: หรือจริงๆคือไม่จำเป็นนะอาจารย์ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเรียนต่อด้านนั้นก็ได
0: ้
2: คือแค่สนใจด้านนี
0: ้ครับแล้วก็ตัวเองชอบอะไร
2: อีกหน่อยก็ไปเป็นผู้ชมนะไปเป็นผู้ชม
1: ที่ชมเป็น
2: ที่ชมเป็นนะชมอาจจะไม่ใช่ชมละครเวทีอย่างเดียวอาจจะชมดนตรีคลาสสิกอาจจะฟังดนตรีคลาสสิกไปดูคอนเสิร์ตไปดูงานทัศนศิลป
0: ์
2: ทำให้ผู้ชมงานศิลปะของประเทศเราเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นด้วย
1: ครับครับและนอกจากที่เราได้ชมมาทั้งหมดแล้วแล้วก็ฟังทั้งสองท่านพูดแล้วนะครับยังมีอีกหลายฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังการทำละครเวทีน้องๆนักเรียนผู้หญิงอาจจะดูเขาทำฉากทำอุปกรณ์ประกอบฉากอะไรดูเป็นงานของผู้ชายงานฝีมือยังมีงานของผู้หญิงที่ทำได้อย่างเช่นเสื้อผ้าเรียกว่าคอสตูมเนี่ยนะครับก็น่าสนใจลองไปชมฝ่ายนี้กันบ้างครับเชิญครับ
3: คณะ Royal Shakespeare Company จะแสดงละครกว่า30เรื่องต่อปีทั้งที่สแตรทฟอร์ดลอนดอนและเมืองอื่นๆคณะมีนักแสดง150คนเล่นสลับกันไปกว่า500บทตัวละครแต่ละตัวต้องมีเสื้อผ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเบื้องหลังทีมงานทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่โดนทุบตีมาสัตว์ประหลาดจากอีกโลกหรือแม่ชีเลือดหรือเครื่องในปลอมที่สมจริง

0: หน้าที่ของผมที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าก็คือพยายามช่วยให้ทุกคนทำงานให้ได้ตรงตามภาพที่เราคิดกันไว้มากที่สุดเราต้องให้ข้อมูลกับเขามากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะได้เป็นตัวช่วยและนอกจากนี้เราต้องมีเหตุผลครับเราต้องใช้ทักษะของเขามากกว่าไปบอกเขาว่าต้องทำอะไรและยังไง
1: ภาพวาดเสื้อผ้าจะบ่งบอกยุคและรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าและฉากจะรวมกันเป็นภาพโดยรวมของละครเรื่องนั้นเมื่อตกลงร่วมกันแล้วภาพเหล่านี้จะส่งต่อไปที่ฝ่ายเครื่องแต่งกาย
0: จุดประสงค์ของการนำเสนอแบบเสื้อผ้าก็คือทำให้คนทำงานรับรู้แนวคิดหลักของเรื่องไม่ต้องลงลึกไปถึงรายละเอียดเครื่องประดับหรือเนื้อผ้า
2: But the main thing is that the Duke belongs to the old sort of Austro-Hungarian Habsburgy Russian sort of feel
1: ทีมงานจะต้องเลือกวัสดุและเครื่องประดับทั้งหมดก่อนตัดเสื้อผ้านี่เป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้าฝ่ายเครื่องแต่งกาย
3: ทอมกับฉันจะดูแบบแล้วก็คุยกันนะคะเราจะต้องดูคลังวัสดุต่างๆของที่คณะเผื่อว่าอาจจะเอามาใช้ได้แต่ก็ยังขาดผ้าบางชนิดอยู่บ้างฉันจึงต้องคอยหาตัวอย่างใหม่ๆและต้องพาทอมไปหาดูตามร้านด้วยค่ะดูจากตัวอย่างชิ้นเล็กๆก็จะได้แค่ระดับหนึ่งจริงๆแล้วจะต้องไปดูจากผ้าเป็นม้วนนะคะ
0: ในการเลือกผ้าเป็นขั้นตอนที่น่ากังวลที่สุดในหลายๆด้านเลยแหละครับเราเริ่มจากกระดาษเปล่าร่างภาพขึ้นมาคิดว่าจะเลือกสีแนวนี้หรือจะใช้สีหรือเนื้อผ้าประมาณนี้ในเรื่องแล้วก็ต้องพยายามปรับให้เข้ากับความเป็นจริงอีกด้วยนะครับ
4: That's Angelo.
2: Yeah, that's Angelo. Yeah, great. That would be very nice. It's got yeah. that sort of slightly.
4: Yeah, that's our man.
2: Period texture, I think.
4: Yeah. Fine. Okay.
0: ถ้าเราหาทุกอย่างตามที่คิดภาพไว้ไม่ได้เราก็อาจจะย้อมสีเอาก็เป็นไปได้ครับ
1: เครื่องแต่งกายควรตรงตามยุคและลักษณะของตัวละครด้วยฝ่ายย้อมสีและทำของเก่าที่สแตรทฟอร์ดทำให้เรื่องนี้เป็นไปได
3: ้พอหัวหน้าฝ่ายเสื้อผ้ากลับมาจากซื้อของที่ลอนดอนจะได้ผ้าที่ใช้ไม่ได้มาเยอะแยะค่ะจนเราคิดว่าไม่นะแล้วเราจะเอาผ้าไปย้อมหลายๆสีดูว่าสีไหนที่ดีที่สุดเราจึงเตรียมพร้อมอยู่เสมอค่ะนี่คือผ้าดิบนะคะเรารู้จักผ้าชนิดนี้ค่อนข้างดีเราจะได้รู้จักผ้าหลายประเภทจนคิดว่าผ้าแบบนี้อีกแล้วบางชนิดก็ดีแต่ว่าบางชนิดก็ดื้อหน่อย
1: นอกจากการย้อมผ้าอย่างที่เห็นกันเราย้อมขนนกได้ค่ะเราย้อมรองเท้าซิปผ้าลูกไม้เครื่องแต่งกายของผู้ชายก็ยังได้นะคะและฉันก็ยังเคยย้อมวิกผมด้วยย้อมทั้งผมแท้แล้วก็ผมปลอมย้อมมาเยอะแล้วล่ะค่ะฉันย้อมให้กับละครเรื่อง Measure for Measure เราต้องรู้จักสีต่างๆให้ดีเหมือนกับช่างทาสีค่ะเราใช้53สีผสมกันนะคะเราเติมสีเหลืองนิดหน่อยเขียวอีกนิดให้กลบชมพูลงไปแล้วก็ออกไปนั่งจิบชารอข้างนอกได้เลยค่ะ
3: บางชิ้นนี่ต้องดูเหมือนใส่มาหลายครั้งแล้วนะคะบางชิ้นก็ต้องให้ดูเปื่อยเล็กน้อยฉันจะทำให้มันดูออกหยาบๆนิดหน่อยไม่ต้องมากจนชุดเสียแล้วค่ะแต่ว่าให้พออยู่บนเวทีแล้วต้องดูเหมือนเก่าหลังจากที่เอาไฟลนแล้วฉันก็จะเอากระดาษทรายมาขัดให้มันหยาบให้มันออกมาเป็นแบบนี้เลยล่ะค่ะ
1: ละครเวทีต้องใช้ทักษะที่หลากหลายและทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างโลกแห่งละครขึ้นมา
3: ทุกคนต้องมุ่งมั่นค่ะและรับผิดชอบต่อหน้าที
1: ่ต้องยืดหยุ่นเพื่อทำตามสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จค่ะ
3: คุณต้องมีส่วนร่วมมากค่ะใส่ใจแล้วก็วิญญาณลงไป
1: ไม่ว่าจะต้องใช้ทักษะมากแค่ไหนเมื่อมันใช้ได้เราก็จะรู้สึกอิ่มเอมใจมากค่ะ
3: ดีมากค่ะทุกคนสนับสนุนค่ะ
0: เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์บางอย่างขึ้นมามันเยี่ยมมากครับ
5: เราเห็นเลยครับว่าการจะได้เสื้อผ้าของนักแสดงคนหนึ่งนี่ไม่ใช่แค่ว่า อยากได้แบบไหนก็ไปเลือกไปหาไปซื้อมาแต่ต้องเข้าใจตัวละครต้องรู้จากยุคสมัยต้องเนื้อผ้าจะเป็นอย่างไรการใช้งานอะไรแบบนี้ด้วยนะต้องดูหลายอย่างมากในการจะทำเสื้อผ้าของนักแสดง
6: ก็คือขึ้นอยู่กับการตีความของผู้กำกับ
5: ครับ
6: แล้วก็การตีความของผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย
5: ครับ
6: ว่าเขาจะตีความว่าเป็นยุคไหนสถานที่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำละครเชกสเปียร์เนี่ย

0: แล้วเราไม่มีทุนมาก
1: ครับ
0: เราจะตีความให้เป็นกรุงเทพมหานคร2554ก็ได
1: ้เหตุเกิดในกรุงเทพมหานครณปัจจุบันนี้
0: เพื่อที่ว่าจะได้ประหยัดค่าทำฉากอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะฮะแล้วก็ค่าเครื่องแต่งกาย
1: งั้นก็แต่งตัวธรรมดา
0: ก็แต่งตัวธรรมดาก็ได้ครับคือต้องดูงบประมาณผมว่าการทำละครเวทีเนี่ยสำคัญมากเรื่องการที่ดูงบประมาณด้วย
1: ครับ
0: ครับ
1: ของครูมัธยุรีมีปัญหาเรื่องการทำเสื้อผ้าสำหรับละครเวทีในโรงเรียนไหมฮะ
2: ก็บ้างมีปัญหาบ้างก็คือว่าฝ่ายออกแบบเสื้อผ้าบางครั้งเด็กยังตีโจทย์ไม่แต
1: ่ครับ
2: ก็ต้องเราก็ต้องค่อยๆบอกเขาวิธีการว่าเราต้องไป observe หาว่าละครเรื่องนี้อย่างไรตีความอย่างไรแล้วก็เด็กเขาก็ค่อยๆ
1: ต้องไปค้นคว้าไหมฮะ
2: ต้องค่ะ
1: เปิดหนังสือว่ายุคนั้นประวัติศาสตร์สมัยนั้นมันต้องเป็นยังไง
2: ว่าเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เราเอามาจากยุคไหนบริบทของมันเป็นยุค2499หรืออะไรก็ตามแต่เราค่อยๆสอนเรียนรู้ไปสอนเด็กไปค
1: ่
2: ะ
1: แล้วเด็กเวลาที่ต้องไปค้นคว้าต้องไปเรียนรู้เขารู้สึกยังไงมิ้วมันยากจังเลยครูไม่หูทำไมเป็นอย่างนี้เขากระตือรือร้น
2: เขากระตือรือร้นค่ะเขาชอบ
1: เพราะอะไรฮะทำให้เกิดสิ่งนั้น
2: อยู่ที่เด็กชอบก่อนเป็นทุนส่วนตัวเด็กชอบพอชอบเสร็จเขาได้ทำเขามีความสุขได้ทำในสิ่งที่มีตัวเองสนใจด้วยถ้าเราไม่ได้บังคับไม่มีคะแนนใช่ไหมคะ
1: เพราะฉะนั้นใจต้องมาก่อนนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ฟังแบบนี้แล้วอาจจะมีเพื่อนครูบางท่านอยากจะเริ่มทำละครในโรงเรียนครับแต่ว่าอุ้ยมองไปมันมืด8ด้านเลยคนก็เยอะต้องใช้ความรู้ความสามารถด้วยครูมยุรีแนะนำหน่อยครับเริ่มยังไงดีฮะ
2: ค่ะมันไม่ยากเลยค่ะสำหรับการเรียนรู
1: ้เริ่มจากศูนย์เลย
2: อาสาสมัครแล้วก็ครูต้องเป็นพี่เลี้ยงด้วยว่าการกำกับอย่างไรแล้วก็อาจจะเอาหนังเอาวิดีโอนะมาให้เด็กดูหรือเขาเรียกว่าเวิร์กช็อปเด็กให้ทราบเบื้องต้นว่าพื้นฐานละครเวทีมีอะไรบ้างแต่จะไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเยอะเราทำตามที่เรามี
1: ค่
2: ะสอนเรื่องการตีความการเลือกบทพวกนี
1: ้ถ้าเริ่มใหม่ครูเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าครูไม่มีเลยไม่มีความรู้เล่นก็ไม่เป็นออกมายืนบนเวทีก็มือไม้สั่นอาจารย์ประวิทย์แนะนำไงดีครับ
0: ถ้าอย่างนั้นคงต้องขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญ
1: มาที่อาจารย์ประวิทย์เลยได้ไหม
0: ก็ได้ครับได้ครับเรายินดีเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะให้กิจกรรมของละครเวทีในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยมีมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆผมเพิ่มเติมที่อาจารย์มิรีพูดอีกนิดนึงก็คือว่าอย่ามองว่าละครเวทีเป็นกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมอย่างเดียว บางครั้งการเลือกเรื่องที่จะมาจัดแสดงละครเวทีเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวรรณคดีอย่างที่อาจารย์สอนอยู่ก็ได
2: ้
0: เพราะนั้นก็คือเป็นกิจกรรมที่เสริมการเรียนการสอนซึ่งก็เหมือนกับที่ประเทศอังกฤษที่เขาทำละครเชกสเปียร์กันก็เพราะว่าในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขาอ่านละครเชกสเปียร
1: ์
0: เพราะฉะนั้นมันก็คือสิ่งที่สนับสนุนการเรียนการสอนของเขาเพราะฉะนั้นก็คือลองคิดว่าจะทำยังไงที่จะเสริมกิจกรรมทางวิชาการ
1: เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนจริงๆถ้าเทียบกับบ้านเราจากเชกสเปียร์ควรจะเป็นใครดีฮะในเมืองไทย
0: ถ้าเชกสเปียร์เมืองไทยก็น่าจะเป็นสุนทรภู่
1: ท่านสุนทรภู
0: ่ครับผมก็คือลองทำละครของครูสุนทรภู
1: ่
0: นะครับลองทำเป็นละครเวทีลองปรับเป็นสมัยใหม่ก็ได้ใช่ไหมอาจารย
2: ์ถ้าคนยุคใหม่จะได้กลับมาสนใจในด้านนี
0: ้ครับ
1: ครับก็น่าสนใจนะครับอยากจะให้ทุกท่านได้ทั้งสองท่านได้พูดถึงความสำคัญหรือว่าสิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้จากการทำละครในโรงเรียนครับ
2: กิจกรรมการทำละครเวทีนะคะมันหมายถึงเกี่ยวกับการรวมศาสตร์ต่างๆมากมายซึ่งการเรียนการสอนอย่างเช่นเด็กได้เรียนรู้วรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามแต่แล้วก็สอนเรื่องการตีความเด็กจะต้องตีความบทละครตีเรื่องว่าเรื่องนี้จะต้องการสื่อสารอะไรให้กับคนดูนะคะแล้วก็รวมทั้งการทำงานที่เป็นกระบวนการนะการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นการที่จะทำให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ในข้างหน้าแล้วเด็กสามารถนำความรู้ประสบการณ์ต่างๆไปประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได
1: ้ครับบางทีทำงานด้วยกันจะมีกระทบกระทั่งกันบ้าง
2: ใช่ค่ะแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องยอมรับข้อตำหนิข้อคอมเมนต์ของแต่ละฝ่ายเวลาทำงานพอเลิกกิจกรรมตรงนี้แล้วเขาจะมีการคอมเมนต์วันนี้ฝ่ายนี้อย่างนี้อย่างนี้นะนักแสดงไปอย่างไรเพราะว่าอยากจะสอนให้เด็กยอมรับคำติบ้างไม่ใช่รับแต่คำชมของคนอื่นซึ่งเป็นการปูพื้นให้เด็กไทยเป็นคนที่มีความกว้างต่อไป
1: ครับอาจารย์ประวิทย์คงเห็นด้วยกับที่
0: ครับผมเห็นด้วยทุกประการครับแล้วก็อยากจะเสริมอาจารย์นิดนึงก็คือผมว่าการที่มาทำละครเวทีร่วมกันโดยเฉพาะยิ่งสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเนี่ยคือการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะฮะแล้วซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่เราเรียนเนี่ยเรามักที่จะ ห่วงแต่ตัวเองใช่ไหมเราจะแข่งขันจะทำยังไงที่จะทำให้เราเข้ามหาวิทยาลัยเข้าคณะที่ดีๆได้แต่การทำละครเวทีมันคือการที่ไปอยู่ในสังคมอีกสังคมหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับเวลาที่เราเรียนจบแล้วไม่ต้องแข่งกับใครแล้วไปเข้าไปทำงานในบริษัทเราก็ต้องทำงานร่วมกับคนอื่น
1: บางทีเรียนเก่งทำงานเก่งแต่วงแตกวงแตกมันก็ไม่ดีเพื่อนไม่ครบอะไรเง
0: ี้
1: ยครับแต่อีกการนึงที่อาจารย์ประวิทย์พูดแล้วน่าสนใจคือบางทีการได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามละครเวทีมันเป็นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจศิลปะอาจจะ

0: แต่เราไม่ได้พัฒนาคนดูฮะเพราะว่าคือเราทุ่มงบประมาณไปกับการสร้างศิลปินในทุกระดับเลยตั้งแต่ระดับมัธยมระดับมหาวิทยาลัยขึ้นมาแต่เราลืมพัฒนาไปว่าศิลปินพวกนี้ออกมาแล้วจะเล่นให้ใครดูนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยากได้คนที่เข้าใจการทำละครเวทีรู้ว่าละครเวทีดูยังไงนะฮะแล้วก็ทำละครสนุกยังไงแต่ไม่มีเวลามาเล่นเราอยากได้คนแบบนี้มากแล้วก็เวลาที่มีละครเวทีมาพวกคนพวกนี้ก็จะซื้อบัตรไปชมนะฮะหรือเราอยากได้เจ้าของบริษัทนะฮะร้อยล้านพันล้านที่เคยทำละครเวทีกับคุณนงนะฮะแต่ตอนนี้มาเป็นนักธุรกิจแล้ว
1: ตอกฉากอยู่แล้วก็ถูพื้นอะไร
0: แต่ตอนนี้มาเป็นนักธุรกิจแล้วไม่มีเวลามาทำละครเวทีไม่มีเวลามาช่วยคุณนงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ละครเวทีเกิดขึ้นมาเขาจะสนับสนุนด้วยวิธีการต่างๆของเขาที่เขาทำได้ครับเราอยากได้คนแบบนี้เพิ่มขึ้น
2: ครับเคยสังเกตว่าผลที่เกิดขึ้นกับเด็กจากละครเวทีนั้นมีมากมายครับทั้งระยะใกล้ระยะกลางระยะยาวที่จะเกิดขึ้นก็หวังว่านี่จะเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนครูในการลองทำละครในโรงเรียนดูนะครับขอบคุณอาจารย์ประวิตรและครูมายุรีมากนะครับขอบคุณครับ
0: ครับ
2: และถ้าท่านใดอยากจะสัมผัสเบื้องหน้าของละครเวทีเรื่อง Macbeth ขอเชิญนะครับแสดงวันที่2ถึง19มิถุนายนครับที่ศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันทุมโกมลอาคารมหาจักรีสิรินธรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้เวลาของห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกหมดแล้วนะครับพบกันครั้งหน้าลาพร้อมกับทั้ง2ท่านด้วยครับสวัสดีครับ
3: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตี

เป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับที่ลักเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์และจุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับไ
แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้น้ำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ชื่อครูสุพงศ์ทัศนกุลกิจครับสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดเจ็ดแก้วจุฬามณีสำนักงานเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครผมเป็นครูมาถึงวันนี้ก็32 ปีครับ

0: ในครอบครัวผมก็มีคุณพ่อเป็นครูคุณแม่เป็นครูเพราะฉะนั้นก็คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารักนะครับแล้วก็สนใจในภาษาไทยก็อยากจะเป็นครูนั่นแหละนะครับจะได้ถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดว่าเราเก่งเรามีความสามารถให้กับเด็กคนอื่นได้ถ้าจะพูดถึงความยากของการสอนภาษาไทยเนี่ยเป็นวิชาที่เด็กเขาจะไม่ค่อยจะสนใจเพราะฉะนั้นครูต้องออกแรงมากหน่อยต้องคิดวิธีการคิดเทคนิคนะครับที่จะให้เขาสนใจอย่างผมเนี่ยผมมีกิจกรรมตอนเช้านะครับชื่อกิจกรรมนี้ว่าประตูนำสู่คำนะครับเมื่อเด็กเดินมาโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็เดินมาที่นะประตูนำสู่คำแล้วก็หยิบบัตรคำอ่านนะครับอ่านเสร็จแล้วก็วางนะครับแล้วก็เดินไปที่จุดที่2หยิบลูกบอลนะครับโยนลงไปในห่วงนะครับ1ครั้งอาจจะลงหรือไม่ลงก็ได้อันนี้เหมือนกับเป็นการเสริมแรงให้เขาได้โยนลูกบอลแค่นี้ผมว่าเขาก็มีความสุขสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมสอนในเรื่องของการผันเสียงวรรณยุกต์โดยเลือกใช้สถานที่ที่บันไดนะครูใช้สถานที่ตรงบันไดตรงนี้ก็เพื่อให้นักเรียนจะได้เห็นว่าเสียงนั้นนะมันมีระดับเป็นขั้นๆใช่สูงกลางต่ำอะไรทำนองนี้ก็เลยใช้บันไดซึ่งมันมีขั้นอย่างเงี้ยนะครับเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงกรีดเสียงจัตวาพร้อมกันวรรณยุกต์มี5เสียงมีกี่รูป
1: 4รูป
0: มีกี่เสียง
1: 5เสียง
0: กลวิธีการสอนคุณครูก็ต้องดูด้วยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีวิธีการเรียนแตกต่างกันนะครับเด็กบางคนเนี่ยรู้สึกว่าการได้ไปอยู่ในสนามในที่กว้างๆโล่งๆเนี่ยเขาก็มีความสุขนะครับเด็กบางคนชอบทำกิจกรรมกลุ่มบางคนชอบแสดงออกในการพูดบางคนเก่งแต่ไม่ค่อยชอบพูดงั้นครูก็ต้องกระตุ้นครูต้องหาวิธีการว่าทำยังไงให้เขา อยากพูดซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องมีเทคนิคทั้งนั้นแหละครับกาสามัญไหมกาแล้วก็ผันได้กาเอาละทีนี้เรามาทดลองกันว่าคำที่ครูแจกให้เนี่ยนะครับเสียงอะไรผันนะและไปยืนให้ตรงกับที่นะครับอ้าวผันนะวิ่งกับแพ้มันกระฉับกระเฉงเอาเรามาทดสอบกันว่าเขายืนถูกตำแหน่งถูกที่หรือเปล่านะครับสามัญทุกคนลองผันดิเรือยกนิ้วขึ้นมาเรือเสียงสามัญถูกไหม
1: ถ
0: ูกต่อไปการใช่เสียงสามัญไหม
1: ใช่
0: ถูกต้องต่อไปคำว่านกผันเสียงพร้อมกัน
1: นก
0: นกเสียงอะไรครับ
1: เส
0: ียงเตรก็ยืนถูกที่ไหม
1: ถูก
0: เรื่องของเสียงก็สำคัญนะครับผมจะมีอุปกรณ์อยู่อันหนึ่งนะครับกลองนะเด็กโรงเรียนผมเนี่ยนะครับตอนเช้าผมตีกลองอย่างเงี้ยเด็กรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรนี่เป็นการสื่อสารระหว่างผมกับเด็กนะครับในห้องเรียนก็เหมือนกันนะครับเวลาผมตีกลองเนี่ยเด็กรู้ว่าเขาจะต้องทำอย่างไรนะครับเป็นการวอร์มนะฮะเล็กน้อยเป็นการออกกำลังนิดหน่อยระดมความคิดของสมองคนละ1แผ่นทุกคนยืนแบ่งกลุ่มแล้วจัดกลุ่มนั่งลงไหนกลุ่มสีฟ้าส้มสีเขียวสีม่วงวันนี้เรามาร้องเพลงสักเพลงหนึ่งสนุกกับภาษาไทยนะครับ ใครจะช่วยครูมาถือได้บ้างอ่ะผู้ชายดีกว่าใกล้ครูอ่ะเป็นคนถือเราร้องพร้อมๆกัน1 2 3

0: าละวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำควบกล้ำผมยกตัวอย่างเช่นการฝึกให้เด็กออกเสียงรอเรือรอลิงเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเรามาฝึกตอนโตฝึกยากนะครับแต่ถ้าเราฝึกตั้งแต่เล็กๆนะครับนะรอเรือรอลิงอย่างนี้นะครับออกบ่อยๆออกเสียงบ่อยๆเด็กเขาจำแข่งกันออกเสียงกลุ่มไหนออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนให้1คะแนนนะครับทองเก็บไว้ก่อนถ้าครูบอกว่าถูกต้องถึงจะยกทองขึ้นมานะถ้าไม่ถูกงดเอาสีก่อนเอาสีฟ้าเขียวส้มและก็ม่วงพร้อมหรือยัง1 2 3ความยากง่ายนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับครูก็ต้องหาวิธีการง่ายๆนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเช่นเกมนะครับการที่ให้ได้แข่งขันนะครับได้ออกมาเล่นเกมได้คิดนะครับได้ตอบโดยใช้เกมเป็นตัวนำและจะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้เขามีความสนใจ1 2 3ต้องชัดเจนนะต้องชัดนะอ่ะสีส้มก่อน
1: กริ
0: ่
1: งเกรง
0: 1คะแนนสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าก
1: ริ
0: ่
1: งเกรง
0: อ้าวชัดเหมือนกันสีเขียว
1: กริ่งเกรง
0: โอ้โหพยายามมากสีเขียวเนี่ยสีม่วง
1: กริ่งเกรง
0: โอ้ชัดทุกคำ1 1 1หมดต่อไปคำที่3 1 2 3
1: ควายเป
0: ็ดทีละกลุ่ม
1: ควาย
0: มีชัดอยู่สีเดียวคือสีฟ้าทำไมสีฟ้าได้คะแนนนอกนั้นกลุ่มอื่นบอกไกวเปกไกวเปต้องอะไรไกวเปแต่ออกเสียงพร้อมกันสิ
1: ไกวเป
0: อ่ะทีนี้ให้สีฟ้า1คะแนนพยายามทำให้ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดีแต่จะพูดไปก็คือมีชีวิตชีวานั่นแหละครับเอาดูง่ายๆก่อนว่ารอยยิ้มนะครับถ้าเด็กมีรอยยิ้มนั่นครับว่ามีชีวิตอ่ะนะครับค่อยทำให้เขามีความรู้สึกว่าจะอ่านน่ะเขารักอยากจะทำอ่ะพรุ่งนี้อยากจะมาทำอย่างนี้อีกนะมารื่นอย่างนี้ก็อยากจะทำอย่างเงี้ยนะครับเพราะเมื่อเขาได้ทำได้ฝึกเขาก็อ่านได้เขาก็ทำได้ผมมักจะบอกเด็กนักเรียนเสมอว่าเราสามารถเรียนภาษาไทยได้ทุกที่เดินผ่านด้านหนังสือพิมพ์เราก็อ่านได้นะครับตรงไหนที่มีตัวหนังสือเราอ่านได้ทั้งหมดขอให้เราฝึกสังเกตเพราะเรื่องของภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของทักษะครับต้องฝึกบ่อยๆนะครับต้องอ่านบ่อยๆนะต้องดูบ่อยๆนะถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆก็ลืมอย่างผมยกตัวอย่างเช่นการสอนสะกดคำสำหรับเด็กป.1 นะครับนะถ้าครูให้เด็กสะกดคำแล้วก็ไม่มีอะไรให้เขาดูเนี่ยมันก็ได้ฟังอย่างเดียวนะตาไม่ได้เห็นแต่เขาได้เห็นด้วยนะหูได้ฟังด้วยได้หยิบนะครับสำคัญคือได้จับได้เคลื่อนไหวพูดง่ายๆว่าเด็กอยู่ตรงไหนเราก็พยายามนำสิ่งนั้นไปเหมือนกับไปเสิร์ฟอาหารให้เขาอะใครเคยไปรับทานอาหารบุฟเฟ่ต์บ้างใครเคยไป มีของให้เลือกหลายๆอย่างวันนี้ไม่เป็นอาหารแต่วันนี้จะมีคำให้เลือกเหมือนกับบุฟเฟ่ต์สมมุติว่าจะมีแขกมาเยี่ยมบ้านของเรานะทีนี้เราจะช่วยเลี้ยงต้อนรับแขกนะมันทุกคนจะต้องคิดกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไง
2: อาจารย์สุขพงษ์เริ่มต้นกิจกรรมบุฟเฟ่คำด้วยการแจกคำที่เป็นชื่อเมนูอาหารจากนั้นแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนออกมาหยิบคำที่เป็นส่วนประกอบของอาหารซึ่งมีทั้งผักผลไม้และเนื้อสัตว์ต่างๆเด็กๆสนุกกับการเลือกบุฟเฟ่คำเพราะเหมือนได้ทำอาหารจริงๆนักเรียนจะต้องแต่งเป็นประโยคโดยเรียบเรียงมาเป็นขั้นตอนการทำอาหารจากคำทั้งหมดที่มี
0: เดี๋ยวครูได้คำอะไรลองตอบครูสิครับได้อะไรมาบ้าง
1: เนื้อไก่ผักกาด
0: กลุ่มสีเขียวได้คำอะไรได้อะไรมาบ้างครับ
3: ได้พริกป่นผักกาดหอมน้ำมันพืชน้ำตาลกีวีองุ่นแอปเปิ้ล
0: แล้ววางแผนว่าจะทำอะไร
3: จะทำสลัด
4: จากการทำกิจกรรมบุฟเฟ่เราได้ความรู้ก็คือเราได้สะกดคำเราได้คิดคำใหม่การเขียนให้เรามาผสมคำกันแล้วทำมาเป็นเมนูอาหารค่ะหนูก็ทำสลัดผลไม้รวมค่ะ

0: พอมาที่นี่แล้วมาเจอวิธีการสอนของครูสุขพงศ์ดีค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างได้เป็นตัวอย่างในการที่ว่าอย่างเราเป็นครูใหม่อย่างนี้นะคะเมื่อเรามาเห็นวิธีการสอนเนี่ยเราก็จะมีเกิดความคิดว่าเวลาเราไปสอนเด็กเราจะมีไอเดียมีวิธีการอะไรในการนำเอาไปใช้อย่างเช่นบัตรคำนิ่งๆเนี่ยจากที่ครูจะต้องมาถือคนเดียวให้เด็กหน้าชั้นแล้วก็กลายเป็นว่าเราสามารถมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้เด็กเขามีส่วนร่วมโดยที่เราเป็นคนที่คอยควบคุมอยู่ข้างๆคอยดูแลเขาอยู่ข้างๆให้เขาได้มีกิจกรรมที่เขาได้เป็นคนทำเอง
1: นักเรียนลองดูนะลูกถ้าครูโชว์บัตรคำแล้วคำของใครตรงกับของครูนักเรียนออกมาหน้าชั้นนะคะอาจจะลองดูนะคะคำแรกคำว่าข้าหูสลาไรเอ้ยใครเหมือนใครเหมือนใครเหมือนวิ่งออกมาเลยวิ่งออกมาเลยโชว์สูงสูงปิยวัฒน
2: ์ครู
1: คะ
2: เ
1: หมือนกันไหมเพราะฉะนั้นเป็นคำครั้งจองได้หรือยัง
2: ได
1: ้ปรบมือให้เพื่อนด้วย
3: ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเอาแต่ว่าในโรงเรียนกันก่อนนะครับอยู่ห้องใกล้ชิดกันเนี่ยนะครับติดกันเราก็ควรจะดูเพราะแต่ละคนนี่ก็มีกลวิธีต่างกันนะครับบางคนเขาก็ถนัดในรูปแบบการสอนอีกแบบนึงเราก็ถนัดอีกแบบนึงเราคุยกันครับนะเราไปดูเขาบ้างเขามาดูเราบ้างใครมีเทคนิคดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับมีสื่อการสอนนะครับก็แลกเปลี่ยนกันนะครับบรรยากาศของการคุยกันเนี่ยนะครับสำคัญนะครับ
0: ทำมาเป็นโครงรูปร่างมาเราอาจจะให้เด็กช่วยระบายสี
3: ห้องผมมีนะผมขนาดใหญ่ขนาดไอ A4 เลย
0: นะครับ
3: ก็ดูเมื่อกี้เด็กก็ทำสนุกดีแต่ว่าถ้าเพิ่มท่าทางไปนิดๆหนึ่งก็คือบทบาทสมมติปากกาทำท่าทางเงี้ยขาเงี้ยมันก็ได้เคลื่อนไหวด้วย
0: การแชร์แลกเปลี่ยนความคิดวิธีการสอนของครูเป็นสิ่งที่ดีค่ะบางทีครูที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเขาก็จะมีวิธีการของเขาอีกแบบนึงซึ่งอย่างเราเป็นครูใหม่เนี่ยเราก็อาจจะมีวิธีการของเราอีกแบบนึงซึ่งครูเก่าเขาอาจจะไม่มีตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนำเอาไปใช้ด้วยกันมันก็จะทำให้การเรียนรู้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น

วัสดีครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับเดี๋ยวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับรายการครูมืออาชีพเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับเป็นการแบ่งปันวิธีการเรียนการสอนดีๆจากคุณครูทั่วทั้งโลกเลยนะครับซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะมาจากสถานีโทรทัศน์ Teachers TV ที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เรามีซีรีส์ที่น่าสนใจมากมาฝากกันมีชื่อว่า Great Lesson Ideas ครับเราให้ชื่อซีรีส์ว่าการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้สอนภาษาไทยได้นะครับโดยเริ่มต้นจากการสอนที่มีไอเดียดีๆนะครับทั้งการพูดแล้วก็การฟังผ่านชื่อตอนที่มีชื่อว่ามนุษย์หมาป่าสอนภาษาเป็นยังไงไปติดตามดูครับ

0: ในการสนทนาเป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับการพูดและการฟังเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับนักเรียนทุกคนและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจหมายถึงว่านักเรียนทุกคนในห้องเรียนมีส่วนร่วมกับการการทุกคนจะมีวัตถุประสงค์ในการตั้งคำถาม
1: Okay wolves so we're going to come out into the playground and we're going to creep and look for little red riding hood but remember to be very very quiet
0: ก่อนรายการสนทนาจะเกิดขึ้นดิฉันขอให้นักเรียนเข้าถึงบทบาทการเป็นหมาป่าก่อนฉันทำด้วยการพาพวกเขาออกไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นแล้วก็แซงทำเป็นว่าพวกเขาเป็นหมาป่าใจร้ายจริง
1: ๆ Show those big mean wolf teeth
0: หลังจากนั้นเมื่อพวกเขากลับเข้ามาในห้องฉันก็จะให้นักเรียนบรรยายลักษณะของหมาป่า
2: Big it's
3: creepy scary greedy furry
0: ฉันขอให้พวกเขาคิดว่าอยากถามอะไรหมาป่าถ้ามีโอกาสได้พบหมาป่าจริงๆนะคะ
1: Have a think. Press your wolf brains. What would you like to ask Mr. Wolf?
4: How long? How big are you?
5: How long are your clothes?
0: วัตถุประสงค์ของการเรียนก็คือการตั้งคำถามเริ่มด้วยฉันบอกประโยคง่ายๆให้กับนักเรียนค่ะ
1: Ilhan in a big voice.
6: I think you are very mean, Mr. Wolf.
1: Is that a question?
7: No.
1: Why not?
6: Because he hasn't.Got a question mark at the end.
1: Can you put this sentence into a question, Sarvani?
8: Why are you very mean?
0: สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คืออะไรจะช่วยให้เกิดประโยคคำถามที่ดีฉันขอให้นักเรียนกลับไปที่โต๊ะเพื่อตั้งคำถามของตัวเอง
9: Where do you live? How long toenails do you have?
1: How long are your toenails? That's an excellent question.
10: Why do you always eat children?
11: I'm a magic on your hands. I don't have a school.
1: Here is our special guest, Mr. Wolf. Mr. Wolf, how are you feeling today?
12: Very good.
1: Very scary. Some of our audience have some questions. Let's have a question from the back.
13: Do you have a car?
14: No, I don't have a car, but I can be very sneaky and walk sometimes.
1: So you like walking, do you, Mr. Wolf?
14: Yes.
0: ระหว่างดำเนินรายการสนทนาฉันจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรของรายการจะพยายามทำให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมแทนที่คุณหมาป่าจะเลือกแต่เพื่อนของเขาเอง
1: And let's take a question from this gentleman over here.
15: Why do you eat children?
1: Why do you eat children, Mr. Wolf?
16: They are tasty.
1: Would anyone like to say anything to Mr. Wolf, especially about him eating children and find them very tasty?
0: การเป็นพิธีกรรายการการตั้งคำถามสดๆเพื่อถามผู้ชมบางครั้งก็เป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าบางครั้งพวกเขาได้ยินคำตอบจากคุณหมาป่าแล้วก็อยากจะตั้งคำถามอื่น
17: Why don't you eat normal food?
18: Because no one lets me buy them because I'm such a criminal.
19: Why are you such a criminal?
20: I am angry and no one lets me eat them.
0: ฉันจะเพิ่มทักษะการพูดและการฟังให้นักเรียนเพราะว่าฉันจะให้พวกเขาคิดถึงคำตอบด้วยและนักเรียนก็ตั้งใจฟังจริงๆจากนั้นพวกเขาจะตั้งคำถามเพิ่มขึ้น
1: Mr. Wolf, have a look around. Who do you think looks tasty here?
0: การใช้กล้องในบทเรียนทำให้รายการดูสมจริงแล้วก็น่าตื่นเต้นมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นวิธีที่ดีมากในการทำให้นักเรียนประเมินตัวเองเกี่ยวกับบทเรียนได้มากขึ้นด้วย
1: And does he look very tasty?
21: His eyeballs look like meat.
0: แนวคิดเรื่องรายการสนทนานำมาใช้ได้กับนักเรียนทุกชั้นปีและเนื้อหาวิชาอื่นๆมันเป็นวิธีที่ดีมากในการทำให้นักเรียนทุกคนในห้องเรียนมีส่วนร่วมเพราะว่านักเรียนทุกคนมีโอกาสพูดและทุกคนก็มีโอกาสฟังสิ่งที่คู่ของพวกเขาตอบกลับมาแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือคำตอบของคุณหมาป่า
1: Okay, so today we've been very lucky to have our very, very special mean evil guest.

0: on our chat show. So let's thank Mr. Wolf.
1: Dean was acting and we were asking questions. And asking questions was fun.
2: ก็ได้ชมกันไปแล้วนะครับกับมนุษย์หมาป่าสอนภาษาน่ารักดีนะฮะสัปดาห์นี้พูดถึงของภาษาทั้งทีนะครับเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามาพูดคุยกับเรามาช่วยกันวิเคราะห์นะฮะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการสอนภาษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรรองศาสตราจารย์ดร.สวรักษ์รัตนวิทย์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เมื่อกี้อาจารย์ได้ชมแล้วมนุษย์หมาป่าสอนภาษาผมถามข้อแรกก่อนกันแล้วกันว่าทำไมเขาต้องให้นักเรียนเหมือนกับมีแชทเขาเรียกอะไรนะมีแชทโปรแกรมทำรายการคุยแบบนั้นด้วย
3: ค่ะ
2: คือมันได้ประโยชน์อะไรมากกว่าการเรียนการสอนธรรมดาทั่วไป
4: ฮะอ๋อแรกจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการของการสอนภาษาเนี่ยเราต้องพยายามให้เด็กเนี่ยรู้เข้าใจความหมายของสิ่งที่สื่อสารเพราะตามธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเวลาเราสื่อสารกันเนี่ยเราอยากได้ข้อมูลนี่เขาก็เอานิทานมานะซึ่งจะทำให้เกิดความสนใจเด็กทุกคนสนใจแล้วก็คิดตามเรื่องถ้ามองในมุมของการพัฒนาภาษาคือว่าหนึ่งได้ใช้ความคิดเริ่มจากความคิดทั้งนั้นเลยแล้วก็มาถึงการพูดพอได้คิดแล้วก็จะพูดออกมาได้นะถ้าไม่มีความคิดก็พูดไม่ได้แน่นอนพอพูดออกมาปั๊บเนี่ยจากภาษาพูดที่ตัวเองพูดได้ยินได้ฟังมากๆคำศัพท์ต่างๆมันจะได้เรียนรู
2: ้
4: นะทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตามเนี่ยเด็กก็จะได้เรียนคำศัพท์เหล่านั้นนะที่ไม่รู้ครูก็จะเป็นผู้บอกผู้เน้นให้แล้วก็พอเข้ามาเรียนต่อเช่นในเรื่องของการอ่านเขาก็จะได้เห็นคำศัพท์ตัวนั้นซ้ำเขาก็จะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนกับเรียนซ้ำย้ำทวนแล้วก็ต่อเนื่องกันไปจนถึงการเขียนซึ่งจริงๆแล้วการเขียนเนี่ยมันจะเป็นทักษะกระบวนการสุดท้ายซึ่งเด็กจะต้องมีประสบการณ์มาจากการฟังหรือการพูดมามากได้ยินได้ฟังมามากไม่ใช่อยู่ๆจะเอาไวยากรณ์มาต่อกันแล้วพูดได้เป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะไม่ใช่ภาษาของเรา
2: ครับผมแต่ผมกลัวว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ชมอยู่หรือว่าคุณครูบางท่านชมอยู่เอ๊ะทำไมไม่มีแบบว่ามาสอนไวยากรณ์กันวันนี้มัน present tense นะอย่างนั้นอย่างนี้ คือมาถึงปุ๊บก็อะไรก็ไม่รู้ว่า ไม่เห็นมีโจทย์ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยครับ อย่างนี้ถือว่าเราจะเรื่องของข้อมูลมันจะตกหล่นไปไหมฮะ
4: โอ้ไม่เกี่ยวเลยคือตรงนี้ค่ะไวยากรณ์ต้องเข้าใจว่าไวยากรณ์เป็นเพียงองค์ประกอบย่อยของภาษา มันเหมือนกับเราร้อยลูกปัดเนี่ย นะคะลูกปัดเนี่ยแต่ละเม็ดเนี่ยก็เหมือนกับคำ ใช่ไหมคะประโยคเนี่ยมันจะประกอบด้วยคำหลายๆคำ แล้วเราก็เอาเชือกหรือเอาเอ็นอะไรมาร้อยเอ็นหรือเชือกนั่นก็เปรียบเสมือนไวยากรณ์ นะจริงๆแล้วเนี่ย ไม่จำเป็นจะว่าต้องไปรู้จักเส้นเชือกนี่ก่อนเลย นะก็คือเราต้องรู้จักลูกปัดการจะเรียงลูกปัดให้เข้ามาเป็นคำที่มีความหมายมากกว่าก็คือความหมายว่าต้องการจะพูดอะไรต้องการจะสื่ออะไรมาจากความคิดของเด็กเองมนุษย์เราต้องมาจากความคิดก่อนมันถึงจะไปเป็นภาษาพูดภาษาเขียน
2: ถ้าสมมติว่าตอนนี้มีเพื่อนครูที่ชมอยู่นะครับแล้วเขาเห็นแล้วไอเดียนี้นะเจ๋งดีนะครับอยากจะเอาไปประยุกต์ใช้กับภาษาไทยที่ตัวเองสอนอยู่ไงครับอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างไหมครับ
4: ทำได้เลยก็คือว่าหนึ่งเราต้องรู้จักเลือกสื่อการสอนนะฮะซึ่งจะมี2แบบก็คือว่าเป็นหนังสือนะเป็นหนังสือสั้นๆหรือครูอาจจะแต่งเองก็ได้หรือไปนำมานะฮะตัดตอนมาเนี่ยแล้วเป็นเรื่องเป็นราวในชีวิตประจำวันหลายเรื่องเอามาพูดคุยกันเอามาแสดงบทบาทสมมุติร่วมกันแล้วก็ให้เด็กได้มีโอกาสแสดงได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นต่างๆอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะคะแล้วค่อยไปเรียนไวยากรณ์หรือการเขียนที่หลังต่อสืบเนื่องไปในเรื่องราวเดียวกันเด็กก็จะมีความแม่นยำในคำศัพท์แล้วก็โครงสร้างตามมาแล้วก็สนุกแล้วก็ไม่ลืมแล้วไม่จำเป็นต้องท่องจำอะไรมากมายนั่นก็ใช้ได้เลยกับภาษาไทยอีกแบบนึงก็คือเป็นกิจกรรมเราอาจจะเริ่มจากกิจกรรมการทำอะไรสักอย่างเช่นทำขนมพับกระดาษอะไรเงี้ยสำหรับเด็กเล็กๆแล้วก็จากกิจกรรมนั้นก็มาพูดคุยกันว่าเราทำยังไงทำมันสวยไหมเธอชอบหรือไม่ชอบนะคะแล้วมันมีขั้นตอนยังไงก็เอามาเขียนแล้วก็เอามาอ่านกันสอนได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะ
2: ครับผม
4: ค่ะ
2: เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับมีอีกหนึ่งเทคนิ
3: คว
2: ันนี้มาฝากอาจารย์รบกวนอาจารย์ช่วยดูแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พูดคุยกันนะฮ
3: ะ
2: กับเทคนิคที่มีชื่อว่า Connective Guard ครับไปชมกันดูครับ
5: บัตรคำเชื่อมเป็นกิจกรรมการพูดและการฟังที่ดีมากเลยนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้คำเชื่อมเป็นตัวเปิดประโยคด้วยครับ
6: So just to familiarize ourselves with where we got to yesterday. Now we've been looking at the Prince, the Cook, and the Cunning King. Can somebody tell me something that happens at the beginning of the story.
1: Ellie knocks on the door, then the cook opens the door.
5: ก่อนเริ่มกิจกรรมบัตรคำเชื่อมการทบทวนเรื่องที่นักเรียนกำลังคุยกันอยู่ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรทำมากเลยนะครับ
6: Remember how Ellie might have been feeling when she was entering that kitchen for the first time?
1: Afraid?
6: Afraid? Yeah. Why would she be afraid, Ellie?
1: Because of how big the cook is.
6: Yeah, because the cook's a big fellow, isn't he? So I want you to remember all of these words. But perhaps the most important thing that we need to include today are some of our connectives. You're going to have a little bundle of connectives, as we normally do, and we're going to use those as our sentence openers.
5: เพื่อเริ่มกิจกรรมนักเรียนจะได้รับประโยคเริ่มเรื่องซึ่งจะให้คนแรกของกลุ่มเป็นคนอ่านนะครับ
6: Great.
1: It was a cold and miserable evening in Chudkan when Ellie and her mother walked up to the large wooden door of the kitchen.
5: เมื่อนักเรียนอ่านประโยคนั้นจบลงนักเรียนคนต่อไปจะเลือกคำเชื่อมจากกองเพื่อจะตอบประโยคโดยใช้คำเชื่อมนี้เป็นคำเปิดประโยคนะครับ
1: Above all, when Ellie opened the big fat door and saw the big fat cook, he was feeling very nervous.
3: Indeed, she was feeling nervous as the cook was a big and fat man and very ferocious.
5: เมื่อเกมดำเนินไปจะกลายเป็นเรื่องที่ต่อกันไปครับแทบจะไม่มีตอนจบเลย
1: However, the cook was mean.
5: แต่ละกลุ่มจะได้รับคำเชื่อมที่แตกต่างกันไปครับซึ่งเหมาะกับความสามารถของนักเรียนซึ่งจะนำมาใช้กันได้ต่อไปตลอดทั้งปีแต่ละครั้งที่ผมเล่นเกมนักเรียนจะได้รับกลุ่มคำเชื่อที่แตกต่างกันไป
1: Also she opened the door and started to feel nervous and scared and afterward they got in the kitchen they met the cook
5: วิธีการทำงานของกิจกรรมทำให้ผมสามารถเน้นไปที่คำเชื่อมเฉพาะบางคำครับหรือว่าคำศัพท์บางคำที่ผมอยากให้นักเรียนนำไปใช้ในการเขียนได้อีกด้วย
6: Okay, should stop there. Okay.
2: อาจารย์ครับในตอนconnective card เนี่ยผมรู้สึกว่าอาจารย์ในวิธีอ่านเนี่ยเขาพยายามจะสอนให้นักเรียนใช้ไอ้คำว่าไอ้ conjunction หรือว่าคำเชื่อมใช่ไหมฮ
4: ะ
2: ซึ่งภาษาไทยก็คือ
4: สันธาน
2: สันธานนั่นเองถ้าเราปรับมาลองใช้เป็นภาษาไทยดูบ้างครับเป็น connective card แต่เป็นใช้ภาษาไทยเนี่ย
4: โอ้ได้เลยอะค่ะนะคะก็คือว่าส่วนมากเนี่ยเราจะเอาประโยคที่เด็กเคยเรียนเคยอ่านมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาตัดออกเป็นส่วนๆแล้วก็ให้เด็กเนี่ยลองมาต่อกันนะคืออยากจะแจกบัตรคำไปแล้วก็ให้เด็กเนี่ยมาต่อกันอย่างที่เขาทำเนี่ยนะก็คือเด็กจะได้เรียนรู้ลักษณะของคำแต่ละคำว่าทำหน้าที่อะไรเช่นทำหน้าที่เป็นสันธานทำหน้าที่เป็นประธานทำหน้าที่เป็นคำกริยาแล้วมันจะเอามาเชื่อมกันยังไงทำหน้าที่เป็นกรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเด็กก็จะได้เรียนโครงสร้างประโยคที่ถูกต้
2: อง
4: ไปในตัวเสร็จแต่ว่าด้วยความคิดนะคือเรียนไวยากรณ์เชิงปฏิบัติไม่ได้เรียนไวยากรณ์ด้วยกฎเกณฑ
2: ์
4: เพราะว่าถ้าเรียนไวยากรณ์ด้วยกฎเกณฑ์เนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ที่ยกเว้นเยอะมากก็อาจจะเรียนไม่ได้เหมาะสมเท่าที่ควรนักนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนด้วยการใช้ความของตัวเองเนี่ยดีกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีค่ะ
2: จำง่ายกว่า
4: จำง่ายกว่าและเข้าใจชัดเจนกว่าด้วยค่ะ
2: ครับผมวันนี้คุยกันสนุกมากเลยนะเสียดายเวลาหมดซะแล้วนะแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์โซลักมากเลยนะครับยังต้องรบกวนอาจารย์ท่านอาทิตย์เลยนะครับอย่าไปไหนนะครับอยู่กับเรานะครับส่วนนี้เวลาหมดแล้วครับเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีจันทร์ขอรับทุกท่านด้วยครับผมขอต้อนรับสู่รายการครูมืออาชีพครับรายการที่จะทำให้คุณครูไม่ได้เป็นแค่คุณครูธรรมดาแต่เป็นคุณครูมืออาชีพนะครับอาจารย์ยังอยู่กับเรานะครับอยู่กับซีรีส์สอนภาษาอังกฤษที่ใช้สอนภาษาไทยได้นะครับซึ่งเมื่อวานเราก็ได้ชมไปแล้ว2เทคนิคด้วยกันนะฮะวันนี้มีมาฝากอีก2เทคนิคครับในเรื่องของการพูดแล้วก็การฟังชื่อตอนอาจจะฟังดูแล้วแปลกๆนิดนึงนะฮะว่ามันเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษได้ยังไงแต่ต้องลองไปชมดูครับนั่นก็คือชื่อตอนกรงสัตว์ครับ
2: กิจกรรมกรงหมีเป็นความคิดที่วิเศษมากค่ะสำหรับทักษะการพูดและการฟังมันกระตุ้นให้นักเรียนได้อภิปรายเกี่ยวกับความเห็นและความคิดของพวกเขาและได้ใช้ภาษาที่ให้แรงดลใจมาก

0: สิ่งที่ฉันทำก็คือจัดทำกรงหมีไว้ในห้องและดูให้แน่ใจว่า Special Effect เสียงใช้งานได้
1: What's happening in here?
0: มันสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆและทำให้เด็กสนใจว่าจะเรียนบทเรียนเรื่องอะไรมันน่าตื่นเต้นทำให้รู้สึกสนใจขึ้นมาทันที
1: Hey, so Theo, if you could just come here for me. Theo, you're going to need to back in for me, okay? So can you get down on all fours for me? And go, oh.You turn round for me. Okay, Theo, I'm just going to put a couple of bars in, okay? How's it feeling, Theo? Trapped?
2: A bit lonely.
1: You said you felt a little bit lonely, guys.
0: สิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งที่ฉันคิดในการสอนก็คือทำให้มันสมจริงทำให้นักเรียนเชื่อวิธีเดียวที่จะทำได้ก็คือให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองนี่คือสาเหตุที่ฉันให้นักเรียนบางคนได้เข้าไปอยู่ในกรงหมี
2: It's really small and that's like I've only been in here for like 2 seconds but being in here for like even a morning I'd get really squashed and there would be nowhere to sleep
1: So Aaron how do you feel in there
3: I feel quite claustrophobic and alone.
1: Claustrophobic and alone, that's a brilliant word to use. Anything else?
3: Unhappy.
1: Brilliant.
3: Because everyone can move about and go in open space, but I'm just stuck in here.
1: Is it right to trap or hunt animals? I want a really good discussion. 2 minutes, talk partners. What's your opinion?
4: I don't want to be put in this cage. It's like they can't just say, oh, I don't want to be put in this cage. They just have to stay there. They can't do anything.
5: They don't really have a say and it's not fair.
6: And it's kind of cruel to animals as well as, but some people need to survive to eat.
7: You need meat to survive, don't you?
8: Because it has good things.
1: Proteins.
9: But sometimes it's not good to kill animals just for fur.
0: เนื่องจากเรามีฉากกรงหมีนักเรียนจึงรู้สึกว่าสามารถแสดงความรู้ง่ายขึ้นเพราะว่านักเรียนรู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องนี้มันสำคัญมากเวลาพูดถึงทักษะการพูดและการฟังนะคะเราจะต้องให้สิ่งที่นักเรียนรู้สึกสนใจสิ่งที่พวกเขารู้สึกหลงไหลกับมันและพูดสิ่งที่คิดอยู่ออกมาได้
1: The trap jaws clanked and held him fast. None marked his fright. None heard his cries.
0: บทเรียนกรงหมีจะมีบทกวีอยู่หลายบทเพื่อค้นหาความคิดเห็นฉันพูดถึงความสำคัญที่พวกเขาจะต้องตั้งใจฟังน้ำเสียงของฉันและวิธีที่ฉันอ่านบทกวี
1: Ignore the prison leg away.Then day came rosy from the east.
0: ฉันจะบอกนักเรียนก่อนจะอ่านบทกวีว่าพวกเขาอาจจะเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างอาจจะเกิดอารมณ์บางอย่างขึ้นมาหรือว่าพวกเขาอาจจะเกิดความคิดหรือว่ามีคำบางคำที่อยากจะใช้
1: Through the gloom, the night came one who set the timid spirit free. I know thine anguish, little son. So once men trapped and tortured.Me. Hey guys, anything that you feel at all, any words, just write them down, okay? This is your words, how you feel. Write them down on the whiteboard. I'm going to give you about a minute.
10: I wrote, disgust, anguish, horrified, worried, small, cruelty, madness, bad, evil, upsetting, odd, wrong, and then madness, and I wrote sad, really big because I think the animal would be sad and well I feel sad just thinking about those poor animals trapped in the cage
0: ประเด็นการพูดและการฟังของบทเรียนนี้จะก่อให้เกิดคำศัพท์ที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะนักเรียนจะเขียนความคิดของพวกเขาแล้วก็แบ่งปันระหว่างกันถกกันพวกเขามีความคิดเห็นที่ต่างกันทั้งหมดเป็นเรื่องของการใช้คำศัพท์การใช้คำที่นักเรียนจะนำมาใช้ต่อไปในบทเรียนวิชาร้อยกรองแล้วก็ได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมมากในตอนท้ายเลยนะคะ
2: Trapped, deserted, no one cares.
6: It's always much easier when you've actually done something to be able to talk about it.
2: Frustrated in your attempts to get out, they bring you to dance.
11: I didn't probably end up going crazy.
2: Infuriated, why is this happening?Frightened. They ever let me go?
12: อาจารย์ครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่ได้ชมในคงสงสัยคล้ายๆผมว่า เอ๊ะทำไมเราต้องวุ่นวายขนาดนี้ฮะเราสอนกันตรงๆไม่ได้เหรอทำไมต้องมีจำลองกรงสัตว์กันขึ้นมาต้องให้เด็กแต่งตัวเข้าไปอยู่ในกรงอะไรอย่างนี้ด้วยเราเรียนภาษาอังกฤษกันอยู่ไม่ใช่เหรอครับ
13: ค่ะก็คือจริงๆแล้ว

0: เนี่ยครูคนนี้ฉลาดมากแล้วก็เป็นครูมืออาชีพจริงๆตรงที่ว่าเขาเข้าใจหลักการว่าจริงๆเราสอนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่แค่สอนหนังสือแต่มันคือการสอนคนสอนคนให้เป็นคนนี่เป็นหัวใจของครูเลยทำยังไงจะปลูกฝังลักษณะนิสัยจิตสำนึกปลูกจิตสำนึกอย่างเรื่องเนี่ยสาระของมันจริงๆเนี่ยคือการมีเมตตากรุณาต่อสัตว์เพราะนั้นถ้าเด็กเนี่ยไม่ถูกสมมติว่าตัวเองที่จะเป็นสัตว์จริงจริงแล้วก็ถูกขังอยู่อย่างนั้นอยู่ในกรงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีความรู้สึกหรอกว่าไอ้ความเมตตาที่จะมีกับผู้อื่นเนี่ยมันมีความหมายยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาให้ประสบการณ์เด็กโดยตรงแล้วก็เชื่อมโยงไปกับความคิดของเขาแล้วเขาจะจำไปตลอดชีวิตเลยนะคะว่าเขารู้สึกอย่างนี้เพราะนั้นความรู้สึกตรงนี้นอกจากจะสอนภาษาได้ดีแล้วเพราะมันเป็นธรรมชาติไปอยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ยยังสอนจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมไปในตัวเสร็จเลยซึ่งถือว่าเป็นการสอนที่ดีมากค่ะ
1: เราจะมาห่วงมัวแต่ติดอาวุธทางปัญญาอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องติดศีลธรรมจริยธรรมให้กับเด็กไปด้วยใช่ไหม
0: จิตสำนึกที่จะปลูกฝังเนี่ยมันต้องเกิดมาจากตัวของเขาเองด้วยความคิดของเขาเองความรู้สึกของเขาเองแล้วมันก็ถ้าเขาเข้าใจตัวเขาเองเขาจะเข้าใจผู้อื่น
1: อ
0: ันนี้คือหลักการสำคัญ
1: เยี่ยมมากเลยครับทีนี้ถ้าเราจะใช้กับภาษาไทยในบ้านเรา
0: ค่ะ
1: อย่างนี้แล้วทำได้ไหมฮะ
0: โอ้ดีใช้ได้สบายยิ่งง่ายกว่าภาษาอังกฤษซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าเรามีเรื่องราวสาระเยอะแยะมากจากนิทานที่อาจจะดึงมาจากเรื่องราวในบทเรียนซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิชาภาษาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิชาภาษาเนี่ยเป็นวิชาหลักของหลักสูตรเป็นวิชาแกนซึ่งจะต้องให้เด็กเนี่ยได้สาระเกี่ยวข้องกับมวลประสบการณ์วิชาอื่นๆด้วยเราจะนำเรื่องราวของวิชาอื่นๆเข้ามาอย่างเช่นพูดเกี่ยวกับการทดลองอะไรสักอย่างก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์ได
1: ้
0: นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมได้อะไรหลายด้านมากเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับเนื้อหาทุกอย่างเนี่ยได้ทุกเรื่
1: อง
0: แล้วก็สามารถให้เด็กเนี่ยมีโอกาสได้ฝึกทักษะภาษาของตัวเองด้วยความคิดของตัวเองเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าเรียนแบบบูรณาการหลักสูตรดีมากๆเลย
1: แล้วถ้าเพื่อนครูไทยตอนนี้ที่สนใจอยากจะลองไปนำไปใช้ดูบ้างเขาจะมีติดปัญหาในเชิงปฏิบัติไหมครับเช่นแบบว่าคลาสใหญ่เกินไปจำนวนนักเรียนมากเกินไปอุปกรณ์ไม่เอื้ออำนวยอะไรเงี้ยครับ
0: ก็มีบ้างค่ะทีนี้ก็ต้องให้ผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยก็เอาใจใส่สักนิดแล้วก็สนับสนุนเพราะว่าการเรียนการสอนแบบนี้บางทีจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บ้างโดยเฉพาะสถานที่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นห้องเรียนเสมอไปละ
1: บางเรื่อง
0: บางเรื่องอาจจะเป็นนอกห้องเรียนบ้างก็ได้นะเพื่อลดความตึงเครียดแล้วก็ความซ้ำซากจำเจของห้องเรียนเรียกว่าสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้น
1: เด็กก็สนุก
0: เด็กก็สนุกนะคะแล้วก็สำหรับห้องเรียนที่เยอะก็อาจจะมีการแบ่งกลุ่
1: ม
0: แล้วก็ผลัดกันนะส่วนหนึ่งก็เป็นฝ่ายดูเป็นฝ่ายอ่านเรื่องเป็นฝ่ายฟังเรื่องอีกฝ่ายนึงก็ดูว่าเข้าไปเป็นสัตว์แล้วเป็นยังไงก็สลับกันทำกิจกรรมนะคะก็สามารถจะทำได
1: ้เราได้ชมเทคนิคแรกไปแล้วนั่นคือเทคนิคการใช้กรงสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามาชมเทคนิคที่สองกันบ้างดีกว่ากับลูกบอลสีส้มเป็นยังไงต้องไปชมกันดูครับ
2: การใช้บอลเพื่อการพูดและการฟังในการรวมกลุ่มจะช่วยเพิ่มทักษะการฟังและการพูดให้กับนักเรียนได้ครับตลอดทั้งชั่วโมงเรียนเพราะว่าได้นำวิธีการสมมาใช้เราจะเล่นเกมเรียนแบบนะครับและจะใช้ลูกบอลเพื่อการพูดและฟังนี่ด้วยนะครับนักเรียนจะพูดเมื่อถือบอลเพื่อการฟังและพูดเหมือนนักเรียนไม่มีลูกบอลอยู่นักเรียนต้องมีสมาธิและต้องฟังเพื่อนบางทีอาจจะคิดว่านักเรียนจะเพิ่มอะไรเข้าไปในประโยคที่คนก่อนหน้าเราพูดไว
3: ้ The ball rolled
4: The green ball rolledThe green shiny ball rolled. The hard green rolled. The hard green shiny ball rolled.
2: นักเรียนบางคนรู้สึกว่ามันยากครับที่จะมีสมาธิเมื่อพวกเขารู้ว่ายังไม่ถึงตาของเขาทันทีการนำลูกบอลเพื่อการพูดและการฟังมาใช้ช่วยนักเรียนมีสมาธิฟังคนอื่นพูดครับเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะถึงตาของพวกเขา
4: The game boy rolled fast awayTo a land far, far away.
3: To a land far, far away.
4: The green shiny ball rolls far away in a land far, far away, which was in Mars.
3: We're starting to develop a story here, aren't we? We're really expanding on our object.
1: นั่นคืออีกหนึ่งเทคนิคนะครับกับลูกบอลสีส้มนะฮะอาจารย์ว่าคุณครูในวิทยาเมื่อสักครู่นี้เขาพยายามจะ สื่ออะไรหรือต้องการจะให้อะไรกับเด็กๆฮะ
0: คือเทคนิคของเขาเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่การสร้างเงื่อนไขก่อนว่าถ้าครูโยนลูกบอลนะแต่ละคนจะต้องคิดคำแล้วก็ต้องต่อคำของเพื่อนนะคือต้องฟังเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะควบคุมวินัยในชั้นเรียนได้อย่างดีแล้วก็สอนให้เด็กเนี่ยรู้จักใช้สมาธิ
1: แล้วผมเชื่อว่าเด็กๆคงตั้งใจแล้วก็ไม่เบื่อด้วยนะ
0: ก็เหมือนเล่นเกมสิในตัวเหมือนเล่นเกมหรือว่าถ้าลูกบอลมันมาเราต้องรับได้

0: ราก็ต้องฟังของเขาเรียนรู้คําของเพื่อนแล้วก็ตัวเองแล้วก็พยายามต่อเนื่องก็คือทักษะของทางภาษาว่าความหมายด้วยก็ต้องเข้าใจความหมายด้วยไม่ใช่รู้อย่างเดียวฟังอย่างเดียวก็รู้ว่าความหมายนั่นคืออะไรเราจะต่อยังไงจะสืบเนื่องกันยังไงนี่น่าจะสนุกมากกว่าในการเรียนภาษา
1: ผมว่าผู้ปกครองบางท่านที่ชมอยู่หรือว่าเพื่อนครูบางท่านท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำแบบนี้แล้วเนื้อหาการสอนจะตกหล่นไปไหม
0: ไม่ตกหล่นเลยมองแล้วไม่น่าจะตกหล่นอะไรนะคะเพราะว่าการเรียนภาษาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเริ่มจากการคิดนะคือเข้าใจความหมายนะเพื่อเด็กเข้าใจความหมายของคำที่เพื่อนสร้างตัวเองก็จะต้องต่อความหมายนั้นให้ต่อเนื่องอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้ดีซะอีกนะคะคือเรียนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนี่คือใช้ภาษาได้จริงเรียนโดยภาคปฏิบัติไม่ได้เรียนโดยกฎเกณฑ์นะแล้วก็สนุกครูเองก็สามารถจะควบคุมวินัยได้อันนี้ก็ทำให้การเรียนการสอนราบรื่นสอนได้ง่ายด้วย
1: แต่อาจารย์คงไม่ทราบเห็นด้วยกับผมนะฮะผมรู้สึกว่าคุณครูเหล่านี้ต้องทำการบ้านหนักเป็นพิเศษ
0: แน่นอนค่ะครูที่จะสอนแบบนี้ได้เนี่ยต้องเตรียมการแล้วก็ลักษณะของครูที่ดีครูสมัยใหม่เนี่ยจะต้องมีครูที่เตรียมการจะต้องเตรียมว่าเนื้อหาสาระจะใช้อะไรมีจุดมุ่งหมายยังไงจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องชัดเจนว่าเมื่อจบชั่วโมงนี้แล้วเด็กจะต้องสามารถทำอะไรได้เขาต้องมุ่งหมายต้องมีจุดมุ่งหมายชัดเจนก่อนนะคะว่าเด็กๆ เนี่ยมีแนวคิดอะไรที่เราคาดไม่ถึงเยอะมากแล้วนั่นนะคะคือประสบการณ์ของตัวเราเองของความเป็นครูมืออาชีพเราเองก็ไม่รู้สึกเบื่อมันน่าจะดีกว่าแบบที่ทำให้ชีวิตเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเป็นต่อไปอีกนานสักแค่ไหนอย่างเงี้ย
1: ตัวเองก็พัฒนาด้วย
0: ตัวเองก็พัฒนาสนุกด้วยสนุกไปพร้อมกับเด็กเหมือนกับเรียนรู้ร่วมกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี
1: ครับผมแหมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับผมเยี่ยมมากๆเลยฮะวันนี้หมดเวลาแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญ

พันมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นประมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2

ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายแบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0 ay เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ sy เท่ากับ uyt บวกเศษ1กำลัง2 ayt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ t เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่าt เนี่ยไปแทนค่าใน sx เท่ากับ ux t ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทม์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่

วินาทีห้าก็จะเท่ากับลบ29 เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: It's a modality or means through which learning can occur. It says tool, it's a set of tools. And in the context of today's work that we're doing together, I'm talking about e-learning in the terms of anything that's online, anything that's digital, anything that's delivered through electronic means. And I want to be specific about that because if you look on the internet, on Google or whatever, Yahoo, and you look for a definition of e-learning, you're going to find hundreds, maybe thousands of different definitions. So just so that we're all on the same page. It can provide a lot of options for professional development and open doors. I think it's important for you to remember that you are the decision maker, you're in the driving seat, you choose the ones that are the best fit for your needs. I'd like to also acknowledge that all of us both teach and learn in a wide range of contexts. Some of us are working at some times or maybe even all the time in a low resource context. So your professional development is going to occur primarily face-to-face or maybe even alone. Maybe you work alone pretty much. Maybe you're using primarily traditional materials such as pen and paper and books. Maybe a little bit high-tech, something like radio. So professional development can happen with or without e-learning. You don't have to have e-learning to have it happen. We can all be professionally developing all the time, depending on our context. In a higher resource context, which is the one that we're talking more about today, we tend to talk about some of the devices that allow us to engage in e-learning. So when I look around the room, I see some of you have more than one, if I may. I see things like smartphones, sort of this size of a tool or a device. And then at the same table, I see one that's a little bit bigger, sort of this size, sort of a device that allows e-learning. And back here, we have one that's like the next size up, sort of iPad size. And going around the room, then we see some people with laptops. This whole room is one big screen that is allowing us to engage in e-learning. So it can be a device, can be one of many kinds of devices. Also important to have, to run that tool, is you need electricity or batteries, some form of go juice. And for truly high-end context, you need connectivity. We talk about bandwidth or internet connectivity. So I want to acknowledge that we really have a range, we have a continuum of means or modalities through which all learning can occur.
1: ท่านอาจารย์วิสลีย์นะคะก็บอกว่า e-learning เนี่ยนะคะเป็นแค่ tool นะคะเป็นเครื่องมือที่เราจะแสวงหาความรู้ผ่านทาง e-learning นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกให้เหมาะสมกับเราได้นะคะหรือว่าเลือกความรู้ที่เราต้องการได้นะคะในส่วนของเป็น e-learning เนี่ยก็เป็นอีก tool หนึ่งในการที่เราจะพัฒนาวิชาชีพของเราพัฒนาตัวเรานะคะเพื่อให้มีความรู้มากขึ้นและอาจารย์ก็พูดถึง low กับ high resource context นะคะซึ่งในที่ผ่านมานะคะเราก็ส่วนใหญ่การอบรมนะคะหรือการพัฒนาครูการพัฒนาวิชาชีพของเราเนี่ยก็มักจะอยู่ในลักษณะที่เป็น face to face นะคะคืออบรมกับวิทยากรนะคะโดยตรงนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะเรียนรู้เองนะคะอ่านเองนะคะศึกษาเองนะคะแล้วก็สิ่งที่เรานำมาประกอบการศึกษาความรู้ของเราก็คือนะคะเปเปอร์กระดาษปากกาหนังสือนะคะนะคะแต่ว่าพอมาถึงในยุคปัจจุบันนะคะยุคดิจิทัลนี่นะคะก็จะมีเครื่องมือนะคะที่ทันสมัยขึ้นนะคะทั้งคอมพิวเตอร์ทั้ง iPad ทั้ง iPhone ทั้งโทรศัพท์มือถือในทุกรูปแบบนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือว่าซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้แน่นอนสิ่งสำคัญที่ต้องใช้คือแบตเตอรี่นะคะไฟฟ้านะคะแล้วก็คอนเนคทิวิตี้นะการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อแบนด์วิดท์นะคะแล้วก็การเชื่อมต่อมี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนั้นนะคะค่ะ
0: Thank you All right So let's look at some examples of lower bandwidth or text-only kinds of options for professional development. One example of a lower bandwidth free resource is a website called eTandem Network, and this is out of Europe. And what I like about eTandem Network is that each person who enters the eTandem

0: network space can choose the language. First of all, it's not just English, it's lots of languages. You can choose the means. So you can say, I want to practice English with someone in Germany, and I want to use Skype, or I want to use my Go phone, or I want to do it by email, or whatever means it is that you like. So it's very flexible. It can work person to person. It can also work group to group. So it's a very nice free academic service. You can sign up. You can even agree to practice more than one language. I will practice Thai with you if you will practice English with me. And you could even do it with groups or even small classes. And again, all of this information is on your PowerPoint slides. So make sure that you get a copy of this if you're in our studios today. If you're not in our studios, this will be posted on the website as well. So you can download a copy from the World Thai Distance Learning Foundation website. Okay. Another example of a very strong resource comes from NPR News, National Public Radio. NPR News has a reputation for presenting the news in... Every news has bias, but presenting the news from a variety of perspectives, National Public Radio. So NPR News is also available in what they call a nitty-gritty. Nitty-gritty. Have you heard that word before? Let's practice it. Nitty-gritty. Nitty-gritty, nitty-gritty, nitty-gritty. Try saying that word. It's kind of fun. Rolls off your tongue. Nitty-gritty. Nitty-gritty means down to the bare bones. No fluff. No pictures, no colors, no movies, no ads, just the text, the nitty-gritty text only. And what this means is for people who are on small screens, if you have a small phone, if you're on a connection with only a little bit of bandwidth, maybe it's kind of a weak connection, you're still going to have a good chance of reading the news because it's the nitty-gritty version, okay? So think about nitty-gritty, nitty-gritty text-only versions of news and other sources. There's also an interesting tool that I recently came across, which is an online text-only filter. And what it does is you go to this website and you copy in the URL, the website address, and it takes the website and it strips out all of the ads and images and things that make the file fat. It makes the file nitty-gritty. It nitty-gritty-fies it, if that's a word. So this is a tool. If you like the way NPR works and what it offers, and you'd like to do this with other news or other sources, copy that URL, that website address, put it in the text-only filter, and it will give you a text-only version. So this is especially useful if you're starting in high bandwidth, but moving to a low bandwidth connection, perhaps from your office to a small classroom or some kind of condition like that. Okay, strategies.
1: ค่ะที่จริงนี้เราก็แนะนำซอสให้เป็น lower bandwidth นะคะซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็น text only นะคะอันแรกคือ e-tandem network ซึ่งอันนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นมากเลยสามารถเลือกภาษาเลือกวิธีใช้ได้อย่างเช่นว่าจะใช้ผ่าน Skype ผ่าน email นะคะหรือว่าใช้เป็นรายบุคคลใช้เป็นรายกลุ่มได้นะคะแล้วก็อีกอันก็ nitty-gritty text only NPR news นะคะซึ่งอันนี้ก็ใช้กับ bandwidth ต่ำๆได้นะคะคือ จะเป็นหมายความว่า text อย่างเดียวไม่มีภาพไม่มีสีไม่มีอะไรไม่มีวิดีโอไม่มีอะไรเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมาะกับโรงเรียนของเราหลายๆโรงนะคะซึ่งการ connectivity นี่อาจจะยังไม่สะดวกมากนักนะคะค่ะแล้วก็โดยอาจารย์บอกว่าใช้ text only filter นี่นะคะด้วยนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแปลงนะคะสิ่งที่อาจารย์อยากได้ resource ที่อาจารย์อยากได้เนี่ยโดยดึงแต่ text ออกมานะคะโดยที่ไม่มีภาพไม่มีอะไรนะคะไม่งั้นถ้ามีภาพมีอะไรด้วยเนี่ยบางทีกว่าจะโหลดได้ใช่ไหมคะใช้เวลานานมากนะคะอย่างที่อาจารย์ก็คงประสบปัญหาอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราดึงแต่ text ออกมาใช้นะคะก็จะสะดวกขึ้นค่ะ Thank you.
0: I see some of you making use of it already, checking websites in the room as we're working together. That's great. So what are some examples of some higher bandwidth professional development resources? At the higher end, there are a lot of ready-made videos of very high quality. I'm not talking YouTube here. These are teams of educators and curriculum design specialists who have put very rich, very deep resources together for teachers to take advantage of. One of the nice things about videos is that it gives you an opportunity to peer into another teacher's classroom. So it's a way to get to look at what are other teachers around the world doing? What do some of the best practices look like? So it's one thing to read about them on a piece of paper. I hear again and again from people the ability to watch what people are actually doing. What does that mean? What does that look like in the classroom? Very valuable. Annenberg has an amazing set of resources, not only for English, but for a wide variety of disciplines. Any of you who are working in thematic or content-based kinds of curriculum, maybe you teach English about agriculture or environment is one of the themes in your English class or in your English text. These can be a wonderful resource for both English and the content area as well. Another very fine resource comes from the Buck Institute for Education, BIE. I'm pretty sure that's a com, that might be an org as well. They focus a lot on project-based learning. So if you're looking for examples of how can I, as a teacher, begin to integrate technology into my classroom, critical thinking, open-ended kinds of activities for my students, lots of handouts and printables and lesson plans, and lots of videos with different ages so you can see what it looks like in the classroom. Teachers First, another similar resource, very good, YNET Education. And if you'd like to tap into some live webinars, you can go to the americanenglish.state.gov. They have periodically live webinars on all kinds of English language teaching topics. It's possible to join with educators from around the world. They also do a very nice job of archiving the webinars that have already taken place. So there's probably, 40, 50, maybe more of them archived there from recent years, so you can go back and watch them at your convenience as well.
1: สำหรับ high bandwidth นะคะก็อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างมาหลายอันนะคะอย่างอันแรกนะ Annenberg นะคะอาจารย์บอกว่าอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ที่สนใจเรื่องการสอนนักศึกษาเป็นธีมเบสนะคะหรือว่าคอนเทนต์เบสเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็อาจจะเลือกเอามาใช้ได้นะคะส่วน Buck Institute for Education นะคะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์เบสนะคะอย่างเช่นว่าเราคือทั้งธีมเบสคอนเทนต์เบสโปรเจกต์เบสเนี่ยเรามีและทั้งนั้นใช่ไหมคะเราใช้กันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะหารีซอร์สเนี่ยยากนะคะก็ลองเข้าไปดูว่าเขาทำอะไรกันยังไงนะคะแล้วก็ในภาษาที่เป็นวิดีโอเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเราได้เห็นว่าประเทศอื่นนะคะเขาสอนกันยังไงนะคะเห็นภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนเลยนะคะ Teachers First นะคะอันนั้นก็น่าสนใจนะคะ The Brilliant Education อันสุดท้าย Webinar นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเซมินาร์นะคะแต่ว่าเราเข้าไปจอยนะคะสดๆเลยนะคะเขาก็จะบอกเวลาบอกวันที่บอกท็อปปิกมาแล้วเราก็เข้าไปจอยเว็บินาร์นี้นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะดิสคัสเขาได้เลยนะคะเหมือนกับเข้าไปนั่งอยู่ในเซมินาร์นะคะเขาก็จะให้ท็อปปิกมาล่วงหน้านะคะว่าจะพูดจะคุยกันเรื่องอะไรวันนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นก็เหมือนกับคือเหมือนกับเราจอยอย่างปกติเลยเพียงแต่ว่าผ่านทางเว็บนะคะค่ะอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ของ American English State เนี่ยนะคะก็ทำบ่อยๆนะคะทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะแจ้งมาบ่อยๆนะคะทางเว็บไซต์นะคะว่าวันนั้นวันนี้จะมีเว็บบินาร์ถ้ามีหัวข้อที่น่าสนใจจะลองเข้าไปดูค่ะ
0: โอเค thank you okay we're ready for our next activityOur next activity, am I on? There we go. Our next activity is one that looks at evaluating or assessing the efficacy or the value of professional development sites that you may go to visit. And stepping back to think a little

0: pictures of the activities together and just talk about it. So if you're interested in that and you'd like to self-identify as a leader in your community or your school, please email me. My email is on the slides and available online. I'm hoping you might be able to twist Alex and Ed's arms to do this in Hua Hin and up in their areas too. The more involvement we can have out in the actual field where the and countries where the work is really happening, that's valuable for us all. Okay, questions about the MOOC? The syllabus is there, how you sign up, all of the information is online, ready. Can I have a show of hands? How many people think maybe they would come visit us? Only for 5 weeks. Oh, good. I'm so happy to see that. All right. All right. And I see hands in Hua Hin too. Yay. All right. Good. Very good. If you have questions at all, please do contact me.
1: Some of the course you may consider nakahin.org ซึ่งคอร์สนี้นะคะจริงๆแล้วนี่ดังมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าจะเปิดเข้าไปดูเนี่ยจะมีออนไลน์คอร์สเยอะแยะมากเลยนะคะในทุกสาขาวิชานะคะแต่น่าเสียดายที่ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษของเราเนี่ยน้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นทางมหาลัยออริกอนนี่นะคะโดยอาจารย์เลสลีย์เนี่ยก็เป็นผู้บุกเบิกเลยนะคะเรียกได้ว่าก็จะมีคอร์สที่สำหรับพวกเรานะคะครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเริ่มขึ้นมา2คอร์สนะคะก็มีคอร์สอื่นบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสาขาวิชาอื่นแล้วก็จาก professor ดังๆทั่วโลกนะคะที่มาอนุญาตให้เอาคอร์สของท่านนี่มาลงออนไลน์ในคอร์สนะคะอาจารย์ลองเปิดเข้าไปดูนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์เลสลีย์บอกเนี่ยนะคะคือเราอาจจะเรียนเป็นรายบุคคลของเราเองนะคะเวลาใดก็ได้เมื่อเราสะดวกนะคะเปิดเข้าไปลงทะเบียนก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนไปนะคะหรือว่าบางท่านนะคะที่มาที่นี่ก็เหมือนท่านเป็นศึกษานิเทศนะคะท่านก็อาจจะไปรวบรวมกลุ่มนะคะคุณครูภาษาอังกฤษในเขตพื้นที่ของท่านนะคะหรือว่าค่ะในส่วนที่บริเวณที่ท่านรับผิดชอบเนี่ยเป็นกลุ่มแล้วก็มาเปิดแล้วก็เรียนด้วยกันนะคะเป็นกลุ่มได้นะคะอย่างที่อาจารย์เลสลีย์บอกนะคะเมื่อมีเวลาว่างนะคะหลังเลิกเรียนนะคะหรือว่าต่างคนต่างเรียนแล้วก็มาคุยกันนะคะว่าควรจะดิสคัสกันเรื่องอะไรนะคะมีความเห็นเรื่องอะไรยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยก็เป็น professional development ในลักษณะหนึ่งซึ่งในยุค IT นะคะยุคดิจิทัลนะคะเราก็สามารถที่จะรับการอบรมนะคะหรือพัฒนาตัวเองได้โดยเราไม่ต้องออกจากห้องเรียนไม่ต้องทิ้งนักเรียนของเราไปนะคะเราสามารถที่จะขวนขวายหาแหล่งความรู้เหล่านี้ได้เองนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีท่านอาจารย์เลสลีย์เนี่ยผู้ที่ผลิตนะคะกำกับดูแลการดำเนินการอยู่นะคะอาจารย์เลสลีย์ได้ทำเรื่องนี้มานานเป็น10ปีแล้วนะคะก็ในที่สุดก็ได้มาขึ้นที่คอสลานี่นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นโอกาสที่ดีของเรานะคะลองทดลองดูนะคะค่ะ
0: Thank you very much. In closing today, what I'd like to point you to is another professional development resource. And I've got a website. I can show if we can load the website up on the system, please. The ISTE website. Thank you. Oh, thank you so much. Perfect. Okay, so what is ISTE? ISTE is the International Society for Technology and Education. They do a lot of work in conjunction with the National Council on the Association for Teachers, NCATE, for the American Council for the Teaching of Foreign Languages. They work somewhat closely with TESOL, but mainly in the education sector and especially with international education. They have a wealth of resources on their website. You can see they have standards, they have resources, they have places where you can connect. And they happen to have their large campus and warehouse based very near the University of Oregon in the same city. And we've worked closely with them for a long time. And recently, they called me on the phone and said, Leslie, we have some extra books in our warehouse, and we wonder if you know of any international educators who might like them. And I was coming to Thailand, so immediately I thought of all of you. And so I'm happy to say that we have three book donations from the International Society for Technology and Education, and everyone here in Bangkok and everyone in Hua Hin will get a copy of at least one of the books. So this is a gift not from me, but from ISTE. So the first one, the blue one, is Differentiating Instruction Through Technology. It talks about what is a 21st century learner, what is a 21st century teacher, what are some examples of incorporating technology in many ways into your classes and into your own learning too. So Differentiating Instruction with Technology is one. I can set it up here maybe, is that good? It's windy. We've got the wind. Thank you. All right. The second one that I have a good number of copies of is called Web 2.0 for Educators. And these are, this is like a dictionary, an encyclopedia of examples of websites that you can go to for English, for marine biology, for professional development, for all kinds of things. If you'd like to know some examples of resources that you may use in your own professional development or your schools. So we have that one. I have roughly enough copies so that I think if we have people from the same city or the same schools, if you take one of each, then you could exchange them and share them too. That might be one strategy to consider. I have a few copies of a lovely book called Safe Practices for Life Online. And it talks about keeping your school, your parents, your students safe in online environments with cell phones, with sensitive student information, on websites, that kind of thing. And I'm not sure how far along or what kinds of policies or laws may be in place for Thailand, especially for people under the age of 18 or 16, but this might be some food for thought for people who are interested. Okay, so I'd like to close my part of today's presentation by thanking once again TOT and the Royal Thai Smithsonian Foundation. I'd like to thank ISTE for sharing these books with us, and the U.S. Department of State for sharing Alex and Ed with us today, and also for providing shipping. So a lot of these books were shipped to the embassy, and then they came by elephant over to the training center this morning, by air, by sea, by elephant. It took days and days and weeks and months for them to get here. So thank you very much to everybody. And last but not least, thank you to all of you. I know you're busy people. You have many other things you could be doing. And we appreciate that you took your time to be with us here today. Thank you very much. Yeah.
1: ค่ะท่านเจเลสลีย์นะคะก็ได้นำหนังสือ3เล่มนี้นะคะมาจากISTE นะคะซึ่งเป็นสถาบันซึ่งเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกับมหาลัยออริกอนนะคะแล้วก็แต่ละเล่มนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะคะก็ท่านอาจารย์ก็จะได้รับไปท่านละหนึ่งเล่มนะคะถ้าท่านอาจารย์มาจากโรงเรียนเดียวกันหรือว่าในเขตพื้นที่เดียวกันก็ เลือกไปคนละเล่มอย่าให้ซ้ำกันนะคะก็จะได้ครบชุดพอดีนะคะแล้วก็เราจะส่งไปให้ท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมที่หัวหินด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์เลสลีย์ออฟเบคแมนนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านIT นะคะ professional development นะคะทางด้านการคุณครูสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยออริกอนขอขอบคุณสันทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะ Regional English Language Office นะคะซึ่งได้กรุณามาช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็มี fellow อีก2ท่านนะคะอาจารย์อลิสกับอาจารย์เอ็ดเนี่ยมาช่วยด้วยในวันนี้นะคะและขอขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะซึ่งเป็นพันธมิตรของเรามาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมานะคะในการที่จะนำส่งความรู้นะคะไปถ่ายทอดออกอากาศทั่วประเทศนะคะโดยเชื่อมต่อสัญญาณกับสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่วังไกลกังวลนะคะที่หัวหินและขอขอบคุณทุกท่านนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเดินทางมาเข้าร่วมเซสชั่นพิเศษในวันนี้นะคะซึ่งบางท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาไกลถึงนครสวรรค์นะคะแต่ว่าก็เป็นผู้ที่เหนียวแน่นนะคะกับการอบรมของเราในทุกๆครั้งนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ที่มาใหม่นะคะก็เราก็จะขอเก็บ
2: เบอร์ติดต่อนะคะรายชื่อของท่านไว้สำหรับการอบรมในคราวหน้านะคะซึ่งเราก็จะมีการอบรมเช่นนี้

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาศาสตร์สำหรับประจำปี2558นะคะโดยความร่วมมือของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัท GOT จำกัดมหาชนโดยการเชื่อมต่อสัญญาณจากโรงเรียนสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินบริษัท TOT จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยโอเรกอนสำหรับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนะคะจากท่านแรกเลยก็จากผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะดร.ปริญญาพุทธาภิบาลซึ่งเป็นประธานโปรแกรม Geoscience นะคะของที่มหาวิทยาลัยมหิดลท่านที่สองเป็นผู้แทนของสสวทนะคะคุณณรงค์ศิลป์ทูพนมค่ะท่านที่สามนะคะผู้แทนของสพทกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณมานะเดียวแซค่ะท่านต่อไปนะคะผู้แทนของ TOT ค่ะคุณพันศักดิ์สุเมธจรัสค่ะและที่ร่วมเป็นเกียรติอยู่ที่หัวหินนะคะโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินคือดร.ฤทัยวรรณหารกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะ Welcome you all to the video conference Science Teacher Training Program 2015 organized by the Distance Learning Foundation with the support of the University of Oregon TOT Public Company Limited วังไกลกังวล School หัวหินAnd the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. I would like to first invite the representative from TOT.